0: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อน
1: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S 26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S 26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยแก๊สหมดกดสั่งเวอร์แก๊สได้มาตรฐานปลอดภัยเวอร์แก๊สถังน้ำเงินเท่านั้นชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิต
4: 10:47 เรื่องเล่าสาธิตนะครับท่านผู้ชมอย่างที่ทราบกันนะครับคดีหัวสวกำลังร้อนแล้วใกล้เวลาเดิมเนี่ยจะมีการประชุมลงมติเป็นรายบุคคลโดยกรรมการกกต.ทั้ง7ท่านจะตัดสินวินิจฉัยอย่างไรสำหรับผู้ที่ถูกชี้มูลมาตั้งแต่ชั้นอนุไต่สวนชุด26 229คนก็ปรากฏว่ากกต.เมื่อวันศุกร์แจ้งว่าได้เลื่อนออกไปหลังจากที่ได้พิจารณาพยานหลักฐานเรียบร้อยแล้วแต่กกต.กรรมการชุดใหญ่ยังเห็นว่าต้องการข้อมูลหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเลื่อนไปพิจารณาหมายถึงจะไปพิจารณาลงมติใช้คำว่าลงมติเลยนะครับที่แถลงเนี่ยวันจันทร์ที่14กันยายนเท่ากับว่าเลื่อนไปประมาณสัก2สัปดาห์และเป็นช่วงเวลาซึ่งวันนี้30สิงหาคมไอลอนำโดยคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ก็ไปจัดกิจกรรมนะครับที่บริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะหน้ากกต.นี่แหละเป็นกิจกรรมซึ่งเดิมคิดว่าจะลงมติกันพรุ่งนี
5: ้
4: แต่กิจกรรมนี้ก็ยังเดินหน้าต่อขนาดที่เมื่อวานนี้วันที่2ติดต่อกันนะครับที่พรรคการเมืองฝ่ายค้านได้พูดถึงประเด็นเรื่องคดีหัวสวหลังจากว่าวันศุกร์มันมีเวทีซึ่งการปฏิการกิจการสรรจัดเกี่ยวกับองค์กรอิสระซึ่งโฟกัสในยุคนี้สมัยนี้ก็เป็นเรื่องกกต.นี่แหละล่าสุดเมื่อวานเป็นเวทีของผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบมีอดีตผู้นำฝ่ายค้านอย่างที่เห็นรวมถึงผู้นำฝ่ายค้านปัจจุบันผู้นำฝ่ายค้านคุณรัฐบุรีปัญญาวุฒิอดีตผู้นำฝ่ายค้านก็จะเห็นคุณหมอชลน่านศรีแก้วจะเห็นคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอย่างนี้เป็นต้นเดิมเนี่ยจะจัดที่ไหน
5: โรงแรมภูแมน
4: โรงแรมภูแมนตกลงโรงแรมก็เมื่อวันศุกร์แจ้งมาที่รัฐสภาว่าขอไม่จัด
5: ค
4: ่
5: ะ
4: ให้เหตุผลว่าคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าพักโรงแรมหลังจากเกิดประเด็นทางการเมืองขึ้นมาเมื่อวานนี้ก็เลยมาจัดกันที่รัฐสภาคนนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านปัจจุบันหัวหน้าพรรคประชาชนกล่าวเปิดสัมมนาระบุว่าณขณะนี้เราเห็นภาพตรงกันว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินรวบประเทศกระบวนการตรวจสอบหลายคนมองว่าการที่จะหวังให้เอาผิดผู้อยู่ในกระบวนการโกงสว.เป็นเรื่องยากหรือแทบเป็นไม่ได้โดยเฉพาะเมื่อข้อที่จริงคือกกต.ชุดปัจจุบัน4/7เสียงข้างมากถูกเลือกมาจากสว.ชุดนี้ซึ่ง138คนตกเป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วก็เลือก4/7มาวินิจฉัยในคดีหัวสว.หรือโกงสว.ที่ว่านี้คุณณัฐพงษ์ระบุนะครับว่าหลายคนอาจเห็นว่าเป็นเรื่องยากหรือแทบเป็นไปได้มีบุคคลที่อยู่ในกระบวนการตรวจสอบนี่ฮะอย่างที่บอกไปคุณณัฐพงษ์ระบุว่าการจัดเวทีลักษณะนี้กำลังจะทำให้สิ่งที่ดูเหมือนเป็นไม่ได้เพื่อให้เขาปฏิเสธได้ยากขึ้นเพราะจะปรากฏทั้งพยานหลักฐานเกี่ยวข้องกับการโกงสว.ทั้งนี้การจับย้ำๆทุกวันทุกครั้งจะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้ในที่สุด
6: รู้ว่านักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับบอกว่าไอ้สิ่งที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยจะเอาผิดนะครับกับคนที่อยู่ในกระบวนการโกงสว.เนี่ยมันยากเหลือเกินมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยก็คนที่เลือกกกต.

0: ชุดนี้ชุดใหญ่4ใน7คนเนี้ยนะครับถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันหลายๆคนก็อยู่ในสำนวนที่กำลังถูกส่งฟ้องอยู่ผมเชื่อว่าการที่เราจัดเวทีในลักษณะเนี้ยมาทุกวันทุกวันทุกครั้งที่ผ่านมานะครับเรากำลังทำให้สิ่งที่มันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากขึ้นทุกวันทุกวันพวกเราก็ต้องย้ำกันอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าการใช้อำนาจนะครับของกกต.ในขณะนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการชี้ถูกหรือชี้ผิดนะครับตามกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าแค่ควรเชื่อได้ว่านะครับมันมีการโกงสว.เกิดขึ้นเนี่ยหน้าที่ของกกต.ก็คือการส่งสำนวนต่อไปให้ดังนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่อย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออก14ใช่ไหมครับเราก็จะได้ใช้โอกาสในเวทีนี้เนี่ยนะครับในการที่จะทำให้สิ่งที่นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้น
1: ขณะที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านแล้วก็เป็นอดีตนายกด้วยคนเดียวในเวทีนี้ที่เคยเป็นทั้งอดีตผู้นำฝ่ายค้านอดีตนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าประชาธิปัตย์เริ่มต้นก็มีการกระแสนิดหน่อยเนื่องก็จะได้มาพิสูจน์ว่าที่นายกอนุทินพูดจริงไหมอาหารที่โรงแรมโพแมนคิงพาวเวอร์อร่อยเนี่ย
2: ขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่านะต่อว่าท่านผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานวิปฝ่ายค้านเนี่ยมาเชิญผมเนี่ยที่ผมตอบรับเนี่ยเพราะผมนึกว่าผมจะได้พิสูจน์ว่านายกเนี่ยพูดความจริงไหมว่าอาหารที่ภูแมนเนี่ยอร่อยหรือเปล่าผมเลยตอบรับทีนี้ในที่สุดในที่สุดผมไม่ได้พิสูจน์แต่ว่าตกปากรับคำไปแล้วต้องมาคุณหมอบอกให้แนะนำให้สั่งอาหารจากภูแมนมาผมว่าอย่าเลยครับ
1: นี่ฮะคุณอภิสิทธิ์ประเด็นสำคัญที่พูดก็คือเรื่องสว.ไม่เป็นกลางแล้วก็แวะไปในประเด็นก่อนหน้าในเวทีเมื่อวันศุกร์ทูลคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเวทีในคณะกรรมการกิจการศาลที่จัดเวทีใหญ่ระบุว่ากรณีในอดีตคือความพยายามเข้าไปแทรกแซงองค์กรอิสระแต่ปัจจุบันเป็นการเข้ามาครอบครองพอครอบครององค์อิสระจนกระทั่งไม่สามารถตรวจสอบได้มันจะกลายเป็นการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือไม่และประโยชน์ทำให้คุณสุภชัยใจสมบทซึ่งเป็นคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยโพสต์โต้ตอบว่าก่อนที่คุณอภิสิทธิ์จะมากล่าวหาเรื่องล้มล้างการปกครองพรรคประชาธิปัตย์ของคุณอภิสิทธิ์เคยไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งหรือบอยคอตการเลือกตั้งมาถึง2ครั้งและทั้ง2ครั้งนำมาสู่การรัฐประหารเป็นสาเหตุของการรัฐประหารย้อนถามกลับไปแต่ก็บอกน้องว่าไม่ได้หมายความว่าคุณอภิสิทธิ์ไปนำมาซึ่งการล้มล้างนะแต่บอกข้อที่จริงให้ฟังนัทธพลคุณอภิสิทธิ์เมื่อวานก็ใช้เวทีตรงนี้บอกคุณสุภชัยไปกินอะไรมาเหรอเพียงแต่ตั้งตุ๊กตาองค์กรอิสระไม่ทำหน้าที่สมคบคิดวุฒิสภาล้มล้างการปกครองหรือไม่บางช่วงมีการพูดถึงประเด็นเรื่องอะไรนะร้อนท้องไม่น่าจะร้อนท้องเลยนะร้อนท้องร้อนท้องกินปูนเหรอ
3: ค่ะ
1: ดูช่วงนี้เอาสั้นๆตรงนี้ก่อนนะ
2: เอาเข้าจริงวุฒิสภาก็ไม่ได้เป็นกลางแล้วก็ไปเริ่มสร้างเครือข่ายอำนาจวันนี้ที่น่ากลัวก็คือมันไปไกลจนถึงเราเห็นปรากฏการณ์หลายอย่างในตัวระบบกระบวนการยุติธรรมเองด้วยเมื่อวานนี้ผมก็เลยพูดเป็นเหตุการณ์สมมุติว่าถ้าพรรคการเมืองไปยึดวุฒิสภาเข้ามาเป็นรัฐบาลด้วยและวุฒิสภาก็ส่งคนไปอยู่ในองค์กรอิสระเนี่ยแล้วก็แปลว่ารัฐบาลทำผิดองค์กรอิสระก็ไม่ตรวจสอบจะตรวจสอบองค์กรอิสระก็ไม่ได้มันกลายเป็นเหมือนกับใช้สิทธิเสรีภาพสมคบกันล้มล้างการปกครองหรือไม่ผมพูดเป็นตุ๊กตาเป็นเหตุสมมุติผมก็เลยไม่ทราบว่าทำไมคุณสุภชัยใจสมุทรจึงต้องมาตอบผมไปกินอะไรมาไม่ทราบนะครับช่วยให้ท้องท่านเย็นหน่อยก็ดีผมในฐานะฝ่ายค้านคนหนึ่งเนี่ยผมไม่กังวลในการปฏิบัติหน้าที่คุณหมอน่าจะยืนยันได้ว่าในยุคที่ผมต่อสู้กับทางพรรคของท่านเนี่ยทั้งในสภาทั้งหลายๆอย่างเราไม่รื้อฟื้นเรื่องเก่าๆนะแต่ว่าไม่อยากให้กังวลในการทำหน้าที่ถึงที่สุดผมก็ยังเชื่อว่า มันไม่มีใครจะยอมปล่อยให้บ้านเมืองเนี่ย

0: มันอยู่บนความไม่ถูกต้องหรอกมันเป็นอย่างนั้นส่วนหนึ่งที่ผมไม่กังวลตรงนี้เนี่ยก็มาจากอดีตผู้นำฝ่ายค้านอีกท่านหนึ่งนะฮะก็คือท่านอดีตนายกชวนหลีกภัยท่านก็บอกผมว่าทำหน้าที่ไปมันไม่มีทางหรอกไม่มีใครหรอกในที่สุดเนี่ยที่จะอยู่ได้อย่างยั่งยืนบนความไม่ถูกต้องบนความไม่เป็นธรรมนะครับผมก็ได้กำลังใจแล้วก็ยึดถือแนวทางนี้มาตลอด
1: นี่ฮะคือสาระสำคัญของผู้นำฝ่ายอดีตผู้นำฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นหัวหน้าประชาธิปัตย์มี21ที่นั่งใช่ไหมคุณพิสิทธิ์บอกนะครับทุกผู้ชมล่าสุดมีข่าวว่ามีการไปเลี้ยงฉลองกันล่วงหน้าแล้ววันที่14กันยายนนี้ที่กกต7คนจะวินิจฉัยจะรอดพ้นกันทุกคนอยากจะย้ำว่ากกตไม่ใช่ผู้ตัดสินเพราะกกตเพียงแค่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ต้องส่งศาลฎีกาให้พิจารณาอ้างอิงจากคำพิพากษาศาลฎีกาที่วางหลักเอาไว้แค่ผู้สมัครพูดกันในทำนองแลกเปลี่ยนคะแนนกันก็เป็นความผิดแล้วอันนี้เป็นช่วงหนึ่งซึ่งเดี๋ยวจะมีการพูดถึงคุณแสวงบุญมีที่คุณในพิเศษระบุนะครับท่านผู้ชมว่าคุณแสวงบุญมีเลขาธิการกรรมการการเลือกตั้งประดิษฐ์ปัญญาพูดสลับไหมปกติมันมีปัญญาประดิษฐ์ใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: แสวงบุญมีคงตั้งใจพูดอะประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ปัญญา
2: ค่ะ
1: เปลี่ยนแนวว่าแลกได้แลกได้หมายถึงแลกคะแนนฉะนั้นถ้าใครคิดว่าที่14กันยายนนี้จะจบมันไม่จบมันยังมีข้อมูลข้อเท็จจริงอีกมากที่จะกดในภายหลังคนจะส่งสัญญาณถึงกกต.ถ้าเกิดสั่งไม่ฟ้องไปที่ศาลฎีกาจะมีข้อมูลที่ปรากฏตามมาอีกแล้วก็จะมีการดำเนินการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเพราะมันมีบรรทัดฐานที่กกต.วางไว้เองเรื่องไปถึงศาลเฉพาะการมีแชทข้อความแลกเปลี่ยนคะแนนกันแล้วศาลก็เชื่อด้วยศาลก็ตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10ปีเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคดีหัวสวที่ปรากฏหลักฐานออกมาคุณวิสิทธิ์บอกว่าพฤติกรรมมันหนักหนาสาหัสและทำเป็นขบวนมากกระบวนการมากกว่าทุกกรณีและถ้ากกต.จะไม่ส่งฟ้องศาลไม่ส่งศาลฎีกาเพราะอะไรทำไมถึงไม่ฟ้องเพราะมันปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนซะยิ่งกว่าเสียได้ซ้ำไป
0: ถามว่าไอ้หลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าเนี่ยจะวัดยังไงระดับไหนผมไปดูคำสัมภาษณ์ของคุณแสวงบุญมีอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ชี้ให้เห็นว่าการที่จะโกงหัวกันอย่างที่เราพูดเนี่ยอันตรายมากนะเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาผมก็เอาคำพูดคุณแสวงนี่แหละไปใช้บริการ AI เพื่อค้นมาก็พบว่ามันเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนคะแนนเนี่ยเป็นความผิดแล้วแต่ต่อมาเนี่ยคุณแสวงก็ประดิษฐ์ปัญญา เปลี่ยนแนวว่าเลือกได้อะไรนะแลกได้อะไรได้แล้วก็ล่าสุดก็มาเป็นผู้ชี้ซะอีกว่าองค์ประกอบความผิดต้องเป็น1 2 3 4 5แต่ว่ามันมีคำพิพากษาศาลฎีกาในการเลือกครั้งนี้สิงหาคม68วินิจฉัยชัดเจนว่าลำพังแค่สนทนาผ่านแอปพลิเคชันว่าเรามาจับคู่กันนะก็เป็นความผิดตามมาตรา62ไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างที่เวทีที่คุณพฤทธิ์จัดนะแค่แรกกันคือไม่ลงรายละเอียดนะเพราะว่าถึงแม้เราเป็นญาติกันเราไม่เคยอยู่บ้านเดียวกันนะแล้วไม่อยากจะเสี่ยงต้องไปอยู่ด้วยกันนะดังนั้นเนี่ยถ้าใครคิดว่าวันที่14จบวันที่14ไม่จบครับยังมีถ้ากกต.จะพยายามทำให้เรื่องนี้หายไปแล้วบอกว่าจบวันที่14เนี่ยมันมีข้อมูลอีกเยอะมันมีข้อมูลที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการและจะส่งให้กกต.แต่กกต.ไม่รับและมันก็จะมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธเลยครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับการที่จะต้องการที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้ท่านบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.นะ

0: ว่าท่านน่ะเรื่องของท่านน่ะไม่จบแน่นี่กรณีแบบนี้ผมไปหามาทั้งปึ้งเนี่ยแล้วท่านไม่ส่งกรณีซึ่งมันเห็นได้ชัดว่ามีหลักฐานอันควรเชื่อได้เยอะกว่าเยอะเนี่ยแหมเราก็ต้องดำเนินการกับท่านครับ
1: นี่ก็บอกไว้ไม่จบถ
2: ้
1: าเกิดไม่ส่งสารขณะที่อดีตผู้นำฝ่ายค้านปัจจุบันเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยคุณหมอชลนาถสีแก้วมาร่วมในเวทีเคลื่อนเวทีปุ๊บก็บอกก่อนเลยนะครับว่าพรรคเพื่อไทยไม่ได้ห้ามนะแม้พรรคเพื่อไทยรัฐบาลนายกก็ไม่ได้ตำหนิหมายถึงนายกอนุทินก่อนจะแจกแจงมุมมองพูดถึงระบบตรวจสอบถูกดำเนินการรัฐอ่อนแอไม่เพียงแต่กระทบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเท่านั้นยังซ้ำเติมวิกฤตความเชื่อมั่นและสุดท้ายเกรงว่าวิกฤตศรัทธาอาจจะนำไปสู่การอ้างเพื่อจะเปลี่ยนระบบก็ย้ำว่ากรณีที่เกิดขึ้นทุกอย่างควรไปตัดสินด้วยกระบวนการยุติธรรมให้จบที่ศาลกกต.มีหน้าที่เฉพาะไปหาเหตุและหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพอแล้วและให้ส่งไปที่ศาลทั้งนี้ทั้งนั้นก็ยังบอกได้นะครับว่าเหตุที่มาเมื่อวานนี้เนี่ยเพราะประทับใจคุณอภิสิทธิ์เรื่องนี้ก็มีการฟาดกันนิดหน่อยคุณหมอชลนาถความจริงอภิปรายต่อไปบนเวทีพูดถึงว่าขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับผู้ชมว่ามันมีความชันฉลาดถ้าเป็นโจรเรียกว่าโจรสมองเพชรโจรสมองเพชรวางแผนมาเป็นขั้นเป็นตอนมีกระบวนการจัดการกันอย่างไรโจรสมองเพชรก่อนที่ในเวลาต่อมาก็พูดถึงอย่างคุณอภิสิทธิ์นะคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในอดีตพรรคประชาธิปัตย์ใช้คำว่าพรรคประชาธิปัตย์มีความอัจฉริยะสามารถจะโน้มน้าวชักจูงให้เกิดความเชื่อมั่นเพราะมิติความเชื่อคือความจริงทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงคุณอภิสิทธิ์สามารถอภิปรายในสภาให้ทุกคนเชื่อได้ว่านี่คือแมวทั้งที่มันเป็นหมา
3: ที่ท่านตั้งนี่คือวิกฤตทางการเมืองแต่สิ่งที่จะเป็นข้อห่วงใยข้อกังวลในวิกฤตเนี่ยผมไม่ต้องพูดถึงแล้วว่าใช่หรือไม่ใช่เพราะทุกคนยืนยันได้แล้วแต่วิกฤตนี้กับระบบที่เป็นอยู่อันไหนมาก่อนกันมันเป็นไก่กับไข่มันเป็นผลพวงที่ส่งผลถึงกันและกันระบบตรวจสอบทวงดุลที่ถูกทำให้อ่อนแอทำให้ไร้ประสิทธิภาพตรวจสอบทวงดุลเพื่อผลประโยชน์เฉพาะคนบางกลุ่มบางพวกมันก็ยิ่งไปเติมเต็มวิกฤตความเชื่อมั่นสุดท้ายถึงวิกฤตศรัทธาเลยนะครับและวิกฤตศรัทธาตรงนี้ถูกนำไปอ้างเพื่อเปลี่ยนระบบในระบบการเมืองเราจะทิ้งระบบใดระบบหนึ่งไม่ได้เลยการเข้าสู่อำนาจการใช้อำนาจและการตรวจสอบอำนาจมันเป็นเรื่องที่เป็นวิกฤตทั้ง3ระบบไม่แปลกครับที่ทุกท่านจะมุ่งไปตรวจสอบการเข้าสู่อำนาจของทุกองค์กรที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นส.ส.ส.ว.องค์กรอิสระการเข้าสู่อำนาจขององค์กรตุลาการแม้เราไม่มีหน้าที่โดยตรงแต่ก็อยู่บนเงื่อนไขว่าต้องถูกตรวจสอบตรงดุลได้การเข้าสู่อำนาจขณะนี้สิ่งที่เราน่าห่วงที่สุดก็คือว่าผู้มอบอำนาจโดยไม่รู้สึกตัวว่าการมอบอำนาจนั้นเกิดจากอำนาจที่แท้จริงเขาหรือไม่ผมเคยยกตัวอย่างนะครับท่านนายกครับเพราะผมชอบพรรคประชาธิปัตย์มุมหนึ่งก็คือว่าความเป็นอาชญาในการนำเสนอโน้มน้าวชักจูงให้คนเห็นภาพให้ได้เพราะมิติทางการเมืองนะครับความเชื่อคือความจริงท่านอภิสิทธิ์สามารถที่จะอภิปรายในสภาบอกนี่คือแมวคุณลักษณะแขนขาหางขนหูตาจมูกแมวทั้งที่เป็นสุนัขแต่ทำให้ทุกคนเชื่อว่านี่คือแมวได้ฝ่ายเสียงข้างน้อยทักท้วงเต็มที่สุนัขไงนั้นเมื่อโหวตออกมาเสียงบอกว่าเป็นแมวชนะก็ต้องเป็นแมวครับถ้าการเข้าสู่อำนาจถูกชี้นำชักนำให้เป็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแน่นอนครับการใช้อำนาจในการตรวจสอบมันก็เป็นไปตามกลไกที่เขาวางไว้โอกาสที่จะมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนก็ค่อนข้างยากสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนไม่รู้สึกรู้สาสิ่งที่มีปัจจัยสำคัญที่สุดไม่ใช่กระสุนออนท็อปคุณขนกระสุนไปนะครับเป็นร้อยกับอีกกลุ่มหนึ่งขนไปแค่30แต่มีกระบวนการของการจัดการบริหารจัดการที่ดีเยี่ยมเนี่ย30ชนะครับไม่ใช่เงินสักบาทเพียงแต่เป็นสัญลักษณ์101เขาก็เลือกเพราะว่าบริบทการเมืองมันเอื้อมาแล้วเพราะฉะนั้นการจัดการสำคัญที่สุดการบริหารฐานคะแนนการทำทุกอย่างเหมือนที่ท่านเห็นนะครับว่าทำไมเขาสามารถที่จะสร้างตัวแทนเขาเป็นกลุ่มก้อนเข้ามาเป็นกลุ่มก้อนได้ความชาญฉลาดผมยอมรับนับถือความชาญฉลาดนะครับถ้าเป็นโจรให้โจรขมองเพชรโจรขมองน่ากลัวมากก็วิงวอนว่าขมองเพชรเนี่ยถ้าใช้ให้เกิดประโยชน์ในทางที่ดีกับประเทศชาติบ้านเมือง

0: มันจะเจริญรุ่งเรืองมากแล้วทุกคนก็จะอยู่อย่างมีความสุข
1: รวมกันมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนได
2: ้ค่ะ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมต้องใช้คำว่าโจรสมองเพชรทีเดียวแต่แน่นอนที่ว่าไปคุณอภิสิทธิ์คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องขอใช้สิทธิ์ชี้แจง
3: อีกเรื่องว่าพรรคประชาธิปัตย์พูดแมวเป็นหมาพูดหมาเป็นแมวนะคือต้องยอมรับว่าในอดีตเนี่ยเครื่องไม้เครื่องมือการสื่อสารเนี่ยอยู่ในมือของฝ่ายรัฐบาลหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายรัฐบาลง่ายที่สุดก็คือบอกว่าแมวเนี่ยเป็นหมาหน้าที่เราเนี่ยก็คือต้องใช้ความสามารถให้ถึงที่สุดในเวทีสภาให้คนเห็นว่าจริงๆแล้วมันคือแมวนะครับเพราะว่ายังไงคุณหมอคงไม่ลืมนะสัจจังเวอมตะวาจานะครับคือเราก็อยู่ความจริงครับ
1: ตกลงที่ฟังคนกลางอยู่เนี่ยตกลงมันคือหมาคือแมวเนี่ย
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวกลับมาว่ากันต่อเรื่องสว.ยังร้อนจริงๆคู่เดียวครับ
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ Dutch Mill คือบริษัทที่มีผลิตภัณฑ์เครื่องหมายทางเลือกสุขภาพพร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการเราใส่ใจทุกรายละเอียดเพื่อให้คนไทยใส่ใจตัวเองไปด้วยกันเริ่มต้นง่ายๆที่เชลดัชมิล
6: ไม่ว่าชีวิตคุณกำลังจมอยู่กับอะไร
7: จมกับหนี้นอกระบบ
8: จมกับภาระที่หนักอึ้ง
9: จมกับธุรกิจที่ต้องสะดุด
10: เพราะฉันนั้นเธอมาตั้งนานไม่ได้รู้จักแค่เมื่อวาน You can do it You can do it You can do it ไม่ไหวก็ทำ
6: ให้คุณได้หายใจอีกครั้งด้วยสินเชื่อจากธนาคารออมสินธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
11: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
12: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะ
13: จะขายตัวเป็นคนตาย
14: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
15: ฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
16: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
17: once againทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
18: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
19: ป้า
18: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแหละ
2: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
8: Please love รักได้ไหมศุกร์ 20:30 นเริ่ม11 กันยายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: ทริปเดินทางสุดแสนพิเศษจากช่อง3กันยายนนี้เตรียมพบการเดินทางของเบลล่าราณีที่จะไปบุกมหานครเซี่ยงไฮ้สนับสนุนทริปเดินทางสุดแสนพิเศษโดย
7: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
15: ไม่ได้ขโมยรถคันนี้มาก
13: ล้าสาบานไหมให้ฟ้าผ่า
14: ไม่ต้องกลัวถ้ามีจิงโจ้รู้ใจภัยธรรมชาติก็คุ้มครอง
9: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยดอกบัวคู่เครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปเสียวฟันอย่าทนใช้เซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: 11:10 นแล้วเงาสาธิตนะครับต่อเนื่องไปอีกผู้นำฝ่ายค้านหนึ่งก็คือคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นผู้นำฝ่ายค้านอยู่ช่วงหนึ่งเมื่อวานนี้ก็มาร่วมในเวทีพูดถึงประเด็นที่เกิดขึ้นว่าคำว่าล้มล้างการปกครองทำให้นึกถึงเหตุการณ์ที่กกต.ร้องยุบพรรคก้าวไกลกรณีหาเสียงทำนโยบายแก้กฎหมายม.112และเทียบกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้กรณีคดีหัวสวเป็นฟ้ากับเหวก็ขอตั้งคำถามว่าการโกงสวมีความปรากฏตั้งแต่ที่เมืองทองธานีทำไมปรากฏว่าช้ามากรอดูว่าที่14 กันยายนนี้จะเป็นอย่างไรคุณชัยธวัฒน์ระบุว่าคดีหัวสวหรือโกงสวจะเป็นอีกจุดที่ทำให้สังคมไทยเห็นว่าจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เร็วที่สุดเป็นหนึ่งในวิกฤตที่แสดงออกถึงไปตายของไทยจากภัยคุกคามของระบอบสีน้ำเงินที่เป็นพัฒนาการล่าสุดของระบอบการเมืองตั้งแต่รัฐประหารปี57

0: รัฐธรรมนูญปี60องค์กรอิสระศาลรัฐธรรมนูญและสวได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลไกในการกำกับควบคุมสภาและฝ่ายบริหารที่มาจากเลือกตั้งแต่กลไกที่ออกมาเชื่องต่อผู้มีอำนาจในระบอบสีน้ำเงินไม่แปลกว่ากลไกเหล่านี้จะทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเช่นปปช.จะเลือกฟ้องนักการเมืองคนไหนก็ขึ้นอยู่กับว่าตอนนั้นยอมถูกกวาดต้อนมาอยู่กับผู้มีอำนาจหรือไม่ลองไปถามอดีตส.ส.พลังประชารัฐว่าถูกแบ็กเมลเรื่องอะไรพอวันหนึ่งไม่มีอำนาจหรือไม่ได้เป็นพวกเดียวกันแล้วคดีก็จะกลับมาเดินใหม่นั่นแปลว่าองค์กรอิสระเอาไว้ใช้ควบคุมกำกับใช่หรือไม่ถ้าใครเชื่องก็รอดไปรอไว้ก่อนใครไม่เชื่องก็จัดการลองดูสามนูนใครเชื่องรอดใครไม่เชื่องตัดสิทธิ์ยุบพรรควันนี้ประเด็นของสว.ที่คุณชัยรัตน์วรบัวมาจากการโกงแม้ไม่มีอำนาจเลือกนายกหมายถึงสว.ไม่มีนายกแล้วแต่ถือเป็นแกนกลางของการกำกับการควบรวมอำนาจของระบอบสีน้ำเงินอีกหน้าที่ของสว.ก็คือจะไม่ให้มีการแก้รัฐธรรมนูญในแบบที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการจึงเห็นว่ามีความพยายามทุกวิถีทางที่จะโกงอย่างเป็นระบบและจงแจ้งเพื่อให้ได้เสียงข้างมากในสว.เพื่อจะพิทักษ์ระบอบสีน้ำเงิน
1: ร้องพรรคก้าวไกลซึ่งมันฟ้ากับเหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้เลยนะครับวันนั้นเนี่ยกกต.ไม่รอความเห็นไม่รอสำนวนโดยอ้างว่าความปรากฏมีความปรากฏไม่ต้องทำตามกระบวนการอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้ความปรากฏหรือยังนะเรื่องสอบจริงๆมันปรากฏตั้งแต่ที่เมืองทองแล้วใช่ไหมครับทำไมความปรากฏช้าจังในภาพรวมเนี่ยเราก็ต้องยอมรับความจริงว่าปัญหาการใช้อำนาจอย่างช่อฉนการทุจริตคอร์รัปชันเราไม่ได้มีตัวชี้วัดไหนเลยที่บอกว่าสถานการณ์ประเทศไทยดีขึ้นสำหรับกลไกที่เราคาดหวังว่าจะออกแบบมาเพื่อที่จะจัดการการใช้อำนาจอย่างช่อฉนดันใช้อำนาจอย่างช่อฉนเสียเองคดีหัวสว.หรือคดีโกงสว.จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่จุดแรงบันดาลใจให้สังคมไทยเห็นว่าเราจำเป็นต้องมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ให้เร็วที่สุดตรวจสอบทุกองค์กรทุกบุคคลที่มีอำนาจให้ได้เพราะนักการเมืองที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งผู้มีอำนาจที่อยู่ในหลังม่านนี่แหละครับปวดหัวเสียจริงๆผมต้องบอกว่าส่วนตัวผมกังวลมานานแล้วนะครับกังวลมาตั้งแต่การมีรัฐธรรมนูญปี57กังวลตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญปี60กังวลตั้งแต่คสช.ตั้งสว.จากการแต่งตั้งครั้งแรกเนี่ยผมถามว่าทำไมเพิ่งมากังวลกันครับก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ต้องโกงให้เหนื่อยนะครับตั้งเอาดื้อเลยนะครับอันนี้มันมีการโกงเราเลยรู้สึกร้อนใช่ไหมครับทนไม่ได้นะครับไอ้ไม่โกงเนี่ยตั้งเอาดื้อไม่กังวลเหรอครับองค์กรอิสระรวมไปถึงศาลรัฐธรรมนูญและวุฒิสภาภายใต้ระบอบการเมืองหลังการรัฐประหารปี57และหลังมีรัฐธรรมนูญ60มันไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลไกตรวจสอบถ่วงดุลการใช้อำนาจแต่มันถูกออกแบบมาเพื่อเป็นกลไกในการกำกับควบคุมสภาผู้แทนราษฎรและฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งเป็นกลไกกำกับควบคุมอำนาจที่มาจากประชาชนให้เชื่องต่อผู้มีอำนาจในระบอบสีน้ำเงินลองไปถามอดีตส.ส.ในพรรคพลังประชารัฐหลายท่านดูครับว่าถูกแบ็กเมลเรื่องอะไรใครเชื่องรอดใครไม่เชื่องตัดสิทธิ์ยุบพรรคถูกไหมครับสว.เป็นหัวใจที่สำคัญมากของกลไกอันนี้และหน้าที่อีกอันหนึ่งคือป้องกันไม่ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญในแบบที่ผู้มีอำนาจไม่ต้องการความพยายามทุกวิถีทางการโกงอย่างเป็นระบบและจงแจ้งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้มาซึ่งเสียงข้างมากของสว.ในการรักษาองค์กรพิทักษ์ระบอบสีน้ำเงินอันนี้ไว้และใช้ทุกวิถีทางจริงๆถึงขนาดบอกว่าเราทำเพื่อข้างบน
0: นี่ฮะ 11:17 น.

0: ประเด็นสวก็ยังร้อนแรงก่อนจะถึงวันที่14กันยาก็มี2มุมเมื่อวานนี้พริวัชรศิลป์ก็ขึ้นเวทีขยายความเกี่ยวกับกรณีหัวสวหรือกงสวเปิดข้อมูลเพิ่มเกี่ยวกับกรณีโรงแรมพูแมนว่ามี40สวมีสัญญาณโทรศัพท์ถึงแม้ว่าเมื่อวันศุกร์ที่มาพูดคุยพร้อมกับคุณณภินพรศรีสรรพางรัฐมนตรีสำนักนายกของภูมิใจไทยในประเด็นที่มีการระบุว่าคุณณภินทรเป็นหนึ่งใน229คนที่กกต.ชุด26มีมติให้ส่งศาลฎีกาประเด็นนี้ในมุมของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้คุณอนุทินโพสต์รัวๆเลยโพสต์รัวๆหลังจากที่มีเพจที่มองสื่อบางส่วนเรียกเพจอวยระบุว่าในส่วนของคุณไอติมแพ้น็อกคาเวทีในประเด็นที่ถกเถียงกันเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ช็อตแบบเนี้ยเรียกอ่อนแอส่วนเนี้ยดัชมิวเดียวันช็อตจะช็อตไหนก็ดิวดัชมิวเดียวันช็อต
2: ปากเหม็นแน่ๆ
3: อีข้าวเกล็ดเกลือใบฝรั่งทดสอบแล้วขนาดกลิ่นทุเรียนกลิ่นกระเทียมยังเอาอยู่ช่วยจัดการกลิ่นปากได้อยู่หมัดข้าวเกล็ดเกลือ
4: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
5: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได
6: ้มึงขายแถวไหนวะ
5: เพชรบุรีจ้ะพี
6: ่เขตเลยโอบใช่ไหม
5: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาลงปะ
7: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: แกจะไปฝรั่งเศสจริงเหรอ
10: ฉันเพิ่งตัดสินใจเมื่อวานแล้วก็ทำสัญญาไปแล้ว
9: ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจฟังยอมรับแล้วพี่โคตรหัวไวเลยอะแต่พอเป็นเรื่องความรักอะพี่ห่วยว่ะพี่เชื่อพ่อเลยเถอะไม่อย่างนั้นพี่จะไม่เหลือใครในชีวิตแล้วนะเว้ย
10: พี่เซนมาได้ไงคะ
7: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 ตอนจบ
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ยะดาเวอร์ชันใหม่กับผมที่ใช่ในทุกวันโฉมใหม่ Lolan Natura แฮลวิตามินบูสเตอร์ทรีทเมนต์พลังวิตามินดริปบูสต์ผมสวยนุ่มลื่นทันทีลุกใหม่แพ็คใหม่ฟังต่อผมสวยนอนสต็อป
12: รู้ว่าแม่อยากดูแลเราได้เหมือนเดิมเลยดูแลเขาด้วย Lively กางเกงซึมซับสบายมีแผ่นซึมซับชาโคลใหม่ลดกลิ่นแอมโมเนีย 99% ดูแลตัวเองได้ดูแลคนที่รักด้วย
13: น้องอย่าลืมรหัสใต้ฝาส่งแต้ม M แลกของพรีเมียมถึง31ธันวาคมนี้อย่าลืมส่งรหัสใต้ฝาลุ้นทองลุ้นมอเตอร์ไซค์และลุ้นรวยทองล้านทุกเดือนอย่าลืมส่งแต้ม M ปลดหนี้ถึง30พฤศจิกายน2569
14: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
0: 11:20 เรื่องเล่าสาธิตนะครับตัวชมภารกิจน้ำเตรียมอนุทินชาวรกูลถึงแม้ว่าฝ้าของฝ่ายค้านกำลังปฏิบัติการในมุมกดดันอย่างหนักเกี่ยวกับคดีหัวสวเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลหลักฐานออกมาต่อเนื่องน้ำเตรียมอนุทินก็ยังสบายๆอยู
15: ่ค่ะ
0: เมื่อวานนี้ช่วงสายก็ไปตรวจดูเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะครับตัวชมลุกสบายๆเป็นการเดินทางไปตรวจที่เกิดเหตุขณะเดียวกันนี่ฮะไปพบกับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ด้วยส่วนตลอดทั้งวันเนี่ยปรากฏว่านักข่าวจะสังเกตสังกาเห็นคุณอนุทินแชร์โพสต์ที่วิจารณ์คุณพลเอกประยุทธ์สินเป็นต้นว่าโพสต์หนึ่งเนี่ยคุณอนุทินก็แชร์โพสต์ของบัญชีชื่อคุณอเนกซึ่งสรุปการถกเถียงในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอระบุว่าจุดแตกต่างที่สำคัญคือฝ่ายหนึ่งตอบด้วยข้อเท็จจริงพยานบุคคลเอกสารอ้างอิงขณะที่ฝ่ายตั้งข้อกล่าวหา

0: นะและข้อสงสัยจากข้อมูลที่ได้รับมานายมตรีอนุทินก็แชร์ก่อนเลยแล้วต่อมาแชร์อีกพร้อมกับเขียนข้อความประกอบด้วยการแชร์นี้เนี่ยก็เป็นการแชร์โพสต์ของกวีเหลวไหลแท้ซึ่งสรุปสาระสำคัญในทำนองว่าตอบคำถามโดยยึดข้อที่จริงและข้อมูลที่อยู่ในขอบเขตขณะที่ผลิตนำข้อมูลที่ได้ฟังมาขยายผลโดยยังไม่ได้ตรวจสอบให้รอบด้านเปรียบเทียบลักษณะการโต้ตอบทั้งสองฝ่ายว่าเป็นอย่างไรน่าสนใจในโพสต์นี้เนี่ยปรากฏว่าทำไมถึงไปเรียกคุณนภินทรเป็นนายกก็ไม่รู้นะ ถ้าดูรายละเอียดทั้งหมดเนี่ย
1: ค่ะ
0: ผู้ชมฮะแต่นายกอนุทินแชร์โพสต์นี้พร้อมระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษว่า
1: Iron doesn't melt ice cream does ค่ะซึ่งแปลเป็นไทยก็คือเหล็กไม่ละลายแต่ไอศกรีมละลาย
0: เหล็กไม่ละลาย
1: ค่ะ
0: เหล็ก
1: แต
0: ่ไอศกรีม
1: ละลาย
0: เช้านี้ยังไม่จบอีกท่านแล้วยังแชร์อีกเป็นการแชร์โพสต์ของเพจเชียร์ลุงเพจเชียร์ลุงเคยโด่งดังในอดีตสมัยรัฐบาลประยุทธ
1: ์ค่ะ
0: คงจะจำได้นี่ฮะท่านผู้ชมเชียร์ลุงก็นำเสนอข้อมูลว่านายกอนุทินร่วมด้วยช่วยขยี้วิเคราะห์เหตุไอติมแพ้น็อกคาบ้านรายการสรยุทธ์อาจริงๆท่านผู้ชมไปดูย้อนหลังได้นั่นใน YouTube กรรมกรข่าวคุยนอกจอในรายการในวันนั้นซึ่งทั้งสองฝ่ายมาถกกันในประเด็นที่คุณพริษตั้งคำถามคุณนภินทรตอบแล้วก็มีการโต้ตอบกันจะเห็นว่านายกอนุทินคงถูกใจมากๆถูกใจมากถึงขนาดบอกเลยเหล็กมันไม่ละลายหรอกนะไอติมเนี่ยมันละลายไอศกรีมนั่นทำให้ดูเหมือนคุณวิโรจน์ใช่ไหม
1: คุณวิโรจน์ค่ะก็ได้มีการโพสต์นะคะบอกว่า Iron last ice cream doesn't
0: วิโรจน์ลักษณาดีสอนอดีตสสก้าวไกล
1: ค่ะ
0: ระบุว่า
1: Iron last ice cream doesn't เหล็กยังขึ้นสนิมได้แต่ ice cream ไม
0: ่เมื่อวานนี้เดี๋ยวดูล่าสุดไอติมตอบโต้หรือยังพริษฐ์วชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนแต่บนเวทีเมื่อวานนี้คุณพริษฐ์ก็ขึ้นเวทีของฝ่ายค้านด้วยเช่นเดียวกันโดยระบุนะครับว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนหมายถึงใน229เนี่ยเป็นรัฐมนตรีเป็นสสและกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทย21คนคุณผลิตระบุว่าที่มีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของคุณแสวงบุญมีเหมือนจะหาทางลงไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านั้นเพราะคุณแสวงไปตีความว่าต้องหมายถึงผู้สมัครเท่านั้นแต่คุณผลิตระบุว่าหลักฐานจนถึงตอนนี้ไม่ใช่ขั้นตอนของศาลที่จะบอกว่าคนนี้ผิดหรือไม่ผิดกกต.มีหน้าที่คือสั่งฟ้องไปตามหลักฐานซึ่งใช้คำว่าปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตเท่านั้นอย่าเอามาตรฐานของศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.ก่อนจะย้ำว่าหลักฐานที่พรรคฝ่ายค้านรวมถึงไอลอเปิดกับมาตั้งเวทีแรกๆจนถึงวันนี้ยังไม่เพียงพออีกเหรอที่จะเป็นปรากฏหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขบวนการเกี่ยวข้องกับ229คนมีอยู่จริงคุณผลิตก็ยังพูดถึงกรรมกรข่าวคุยนอกจอนักพินทรผลิตที่ท่านนายกดูจะชื่นชมไอรอนนักพินทรมาก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยคุณผลิตระบุนะครับว่ามีโอกาสแลกเปลี่ยนกับนายนักพินทรศรีสันพางรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งต่อมาคุณนักพินทรก็แถลงข่าวซ้ำคุณผลิตยังขยายความว่ามีบางประเด็นทำให้รู้สึกสงสัยโดยเฉพาะประเด็นที่มีการรวมตัวกันของบุคคลต่างๆกว่า10คนในห้องทำงานของนายนภินทรซึ่งตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ก็ได้ถามนายนภินทรรู้จักกับคนที่มาเป็นสวในราชบุรีหรือไม่นายนภินทรก็ตอบในกรรมการข่าววันนั้นว่ารู้จัก2คนคนหนึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมที่โป่งอีกคนช่วยเหลือด้านการเกษตรคุณผลิตตั้งคำถามว่าทำไมวันนั้นนภินทรไม่พูดตรงๆว่ารู้จัก2คนนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะหนึ่งในนั้นคือนายสัมพันธ์เนี่ยเป็นที่เคยเป็นที่ปรึกษาของตลาดศรีเมืองที่นายนภินทรเป็นเจ้าของอย่างนี้เรียกว่าใกล้ชิดไหม แล้วก็ยังระบุว่ามีการสอบถามนายทัพพินธรว่ามีผู้สมัคร

0: สวคนไหนไปอยู่กระทรวงพาณิชย์ในห่วงเวลาเดียวกับที่มีเหตุการณ์ในห้องทำงานรัฐมนตรี24กับ25มิถุนายนก่อนเลือกสวระดับประเทศวันที่26แต่นายนภิธรกลับตัดบทว่าคนมากระทรวงพาณิชย์ 4-5,000 คนเกี่ยวอะไรกับท่านหลักฐานแค่นี้เหรอมีผู้สมัครหรือมีสวมาที่กระทรวงพาณิชย์จะมาถือว่าจะต้องส่งฟ้องคนนภิธรคนผลิตระบุว่าพอเจาะลึกลงไปไม่ใช่แค่ผู้สมัครสวที่ไหนแต่เป็นทั้งสองคนเป็นผู้สมัครสวของจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่คุณนภิธรเป็นสสโดยระบุว่า1สวภาวนาคุณนภิธรยอมบ่าวรู้จักและสวราวราพัฒน์เพชรบุรีที่ปรากฏในชื่อโพยใบแสงแทบจะทุกใบขอถามไปยังสว2คนนี้ว่าวันก่าว25ไปทำอะไรที่กระทรวงพาณิชย์นี่แล้วก็ยังเปิดอีกจริงๆก็โต้กันในวันนั้นด้วยเช่นเดียวกันข้อมูลที่อยากจะให้เปิดอยากจะไปเปิดโพแมนจริงๆแต่ถึงเวลาต้องย้ายสถานที่จัดมันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่เห็นว่าหลักฐานในมือกกต.แน่นขนาดไหนที่ผ่านมาได้ยินเรื่องเกี่ยวกับโรงแรมภูแมนมาเยอะหนึ่งในข้อมูลที่ได้มาคือพิกัดโทรศัพท์และคุณพิธีก็ระบุเมื่อวานนี้ว่ามีข้อมูลว่ามีสว40คนที่ปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมภูแมนในวันที่21กรกฎาคมหลังจากที่ได้สวแล้ว40ชื่อนี้ก็ล้วนอยู่ใน229คนที่อนุไต่สวนชุด26กกต.สั่งฟ้องและนี่คือหลักฐานที่อยู่ในมือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งหมดนี้ถ้าเอาจิ๊กซอแต่ละชิ้นมารวมกันไม่ได้ดูเรื่องเฉพาะส่วนปฏิเสธไม่ได้ว่าตกลงกระบวนการโกงสว.มีอยู่จริงหรือไม
1: ่พินทรยืนยันว่าในห้องนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่นายเอกกับคุณพินทรแต่มีคนอื่นอยู่ด้วยเนี่ยประมาณนะครับ10คนผมถามคำถามนึงไปว่าคุณพินทรรู้จักกับคนที่มาเป็นสว.จังหวัดราชบุรีหรือเปล่านะครับคุณพินทรบอกว่ารู้จักคนหนึ่งก็คือบอกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมที่บ้านโป่งนะครับอีกคนหนึ่งบอกว่าเป็นอดีตผอ.พลังงานที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือเกษตรกรพอไปเปรียบเทียบกับประวัติก็ดูแล้วน่าจะเป็นสองคนนี้ก็คือสว.ภาวนานะครับที่สมัครกลุ่มเป็นสว.กลุ่ม11แล้วก็คุณสัมพันธ์ที่เป็นสว.กลุ่ม8นะครับซึ่งข้อมูลเพิ่มเติมคือทั้งสองคนนี้ก็คือเป็นสว.ที่มีชื่ออยู่ในโพยนะครับคนหนึ่งมาอันดับ4นะครับคะแนน64ล้นกระดานอีกคนหนึ่งอันดับ3 53คะแนนล้นกระดานเช่นกันก็ยังไม่ได้ผิดอะไรถูกไหมครับแค่รู้จักแต่สิ่งที่ผมสงสัยคือว่าเอ๊ะทำไมคุณนภิธรไม่พูดตรงๆว่าตัวเองรู้จัก2คนนี้ได้อย่างไรโดยเฉพาะบุคคลที่ชื่อคุณสัมพันธ์ที่เป็นสว.จากกลุ่ม8อันนี้คือปี65นะครับมีการลงโพสต์เขียนว่าคุณสัมพันธ์เป็นที่ปรึกษาตลาดสีเมืองพร้อมทีมงาน CSRเป็นผู้แทนคุณนภิธรนะครับไปร่วมกิจกรรมผมแค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเมื่อวานถามกันตรงๆว่ารู้จักสว.ที่รับบริไม้ทำไมถึงไม่พูดตรงๆว่าจากใกล้ชิดกันขนาดนี้เมื่อวานมันมีการสนทนาช่วงหนึ่งใช่ไหมครับที่ผมมีการถามว่าเอ๊ะมีผู้สมัครสว.กลุ่มไหนที่ไม่ใช่นายเอแล้วก็คุณวิถีเนี่ยไปอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์หรือเปล่าในช่วงเวลานั้นคุณนภิธรก็รีบตัดบทเลยบอกว่าคนมากระทรวงพาณิชย์เป็น 4-5,000 คนมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับผมใช่ไหมครับแต่พอผมไปเจาะลึกข้อมูลเพิ่มเติมผมค้นพบว่ามันไม่ใช่แค่ผู้สมัครสว.ที่ไหนครับแต่เป็น2คนนี้ครับที่ทุกวันนี้ได้รับเรื่องมาเป็นสว.คือพูดง่ายๆคือไม่ได้เป็นแค่ผู้สมัครนะครับแต่เป็นสว.อยู่ณเวลานี้คนนึงคือสว.ภาวนาราชบุรีซึ่งก็คือคนที่คุณนภิธรบอกว่ารู้จักอีกคนนึงคือสว.วราพัฒน์จากเพชรบุรีซึ่งก็เป็นจังหวัดใกล้เคียงและทั้ง2คนดูจากคะแนนก็เห็นชัดครับคนนึงมาอันดับ4ของกลุ่ม11คนนึงมาอันดับ1ของกลุ่ม12ก็อยู่ในโพยใบสั่งแทบจะทุกใบผมก็ต้องถาม2คนนี้ครับสว.2ท่านนี้ว่าวันนั้นเนี่ยท่านไปทำอะไรที่กระทรวงพาณิชย์ตอนนี้ขั้นตอนมันไม่ใช่การพิสูจน์จนสิ้นข้อสงสัยแต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าหรือไม่ว่าคุณนภิธรอาจจะรับรู้เกี่ยวกับการทุจริตที่เกิดขึ้นผมอยากจะทิ้งท้ายด้วยข้อมูลที่ความจริงตั้งใจว่าอยากจะไปเปิดที่ภูแมนครับเฉพาะสว.ที่มีข้อมูลปรากฏว่าสัญญาณโทรศัพท์ของเขาเนี่ยบ่งบอกว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในบริเวณภูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี69 40คนคงไม่ต้องอ่านทุกชื่อนะครับแต่พูดได้ว่าไปตรวจสอบแล้ว

0: แล้วทั้ง40ชื่อที่ปรากฏอยู่นั้นอยู่ใน229คนที่อนุชุดที่16เสนอให้สั่งฟ้องอันนี้คือประเภทของหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วการรวมตัวกันที่ภูแมนในตัวมันเองอาจจะไม่ได้บ่งบอกว่ามีการกระทำความผิดอย่างแน่นอนแต่อย่างที่ผมย้ำนะครับพอเราเอาจิ๊กซอว์แต่ละชิ้นมาประกอบกันเนี่ยมันปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเกิดคำถามว่าตกลงแล้วเนี่ยขบวนการโกงสว.ที่ต้องอาศัยคนจำนวนมากเนี่ยมันมีอยู่จริงหรือไม่ถ้าหน่วยงานมีข้อมูลประเภทนี้อยู่ในมือผมเชื่อว่าหลักฐานเพียงพอครับให้กกต.นั้นตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาล
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอันนี้ระหว่างพริษฐ์กับทางด้านของคุณอภินทร์ที่พยายามจะบอกว่าแต่ละจุดมันไม่ได้ชี้ชัดหรอกแต่ว่าถ้าเอาจิ๊กซอว์มาต่อกันจะเห็นเป็นขบวนการที่น่าจะพอไหมกับการที่จะให้เป็นปรากฏหลักฐานควรเชื่อได้ว่าให้ส่งต่อศาลอย่างที่ชุด26มีความเห็นขณะเดียวกันก็มีการเปิดคู่ใหม่พันธิดามงคลสวัสดิ์สมุทรปราการพรรคประชาชนรอบนี้พุ่งเป้าไปที่อุทัยธานีก
2: ับ
1: รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์โดยคุณพันธิดาระบุว่าไปหาข้อมูลพบความสัมพันธ์ทั้งบุคคลที่เป็นผู้ช่วยประวัติการทำงานรวมถึงประวัติการโทรศัพท์อ้างถึงสว.อุทัยธานี4คนเริ่มจากนายองค์กฏวรกี
2: เป็นอดีตรองผู้ว่าอุทัยธานีค่ะปรากฏว่ามีประวัติการโทรศัพท์31ครั้งกับคุณเจเศรษฐ
1: ์และ
2: โทร3ครั้งกับคุณชาดา
1: ชาดาไทยเศรษฐ
2: ์ค่ะ
1: พรรคภูมิใจไทยซึ่งคุณพันธิดาระบุว่าการปรากฏประวัติโทรศัพท์ระหว่างเลือกสว.ไม่ผิดในตัวของมัน
2: แต่ก็แสดงให้เห็นเครือข่ายความสัมพันธ์แล้วก็ตั้งคำถามถึงบุคคลที่มีบทบาทสำคัญ
1: ก็จะมาจิ๊กซอว์ที่2ที่คุณพันธิดาระบุว่าอย่างเช่นรัฐมนตรีทั้งนี้คุณอลงกฎมีอดีตผู้ช่วยดำเนินการของสว.ปรากฏชัดว่าผู้ช่วยคุณอลงกฎมีความสนิทสนมกับคณะทำงานของคุณเจเศรษฐ์อีกบุคคลหนึ่งที่เป็นสว.และมีความสัมพันธ์กับนายเจเศรษฐ์คือนายสุทนสมาชิกวุฒิสภาซึ่งกรณีของนายสุทนเนี่ย
2: มีประวัติการโทรศัพท์กับคุณเจเศรษฐ์7ครั้งแล้วก็อีก1สายโทรคุยกับคุณชาดาไทยเศรษฐ
1: ์แล้วก็เยอะบู่ต่อไปว่าคุณสุทน
2: มีประวัติเป็นเพื่อนร่วมรุ่นหลักสูตรนยปศรุ่นที่13รุ่นเดียวกับคุณชาดาไทยเศรษฐ์ค่ะ
1: คุณพิจารณาระบุต่อไปคนที่3
2: เป็นนายสายนางสาวสายฝนสว.ซึ่งมีผู้ชำนาญการที่คาดว่าเป็นเพื่อนกับบุคคลลงสมัครส.ส.อุตรดิตถ์พรรคภูมิใจไทยเพราะว่าเคยมีการโพสต์ทางเฟซบุ๊กอะค่ะระบุข้อความว่าไม่เชียร์เพื่อนจะเชียร์ใครซึ่งผู้สมัครคนนี้ก่อนจะได้รับการเลือกเป็นส.ส.เคยเป็นคณะทำงานผู้ชำนาญการของคุณเจเศรษฐ
1: ์คนถัดมาคุณพิจารณาระบุว่าคือส.ว.วันชัย
2: ถึงแม้ว่าจะไม่มีประวัติการโทรศัพท์ค่ะแต่อดีตผู้เชี่ยวชาญของสว.วันชัยก็เคยเป็นคณะทำงานของคุณเจเศรษฐ์มาก่อน
1: คุณพิธีการตั้งข้อกล่าวหาบนเวทีว่าเอกสารบางชิ้น
2: พบว่ารายการบุคคลที่ได้เป็นสว.ในอุทัยธานีและบุคคลที่เกี่ยวข้องเคยไปอยู่ร่วมในสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นที่จัดทำโพยที่คลองสวนพลูรีสอร์ทที่อยุธยาก่อนจะมาถึงการเลือกสว.ระดับประเทศอะค่ะซึ่งเข้าใจว่าเจ้าของสถานที่ดังกล่าวมีความใกล้ชิดอย่างมากกับนายกและกลุ่มพรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยแล้วก็บอกด้วยว่ามีพยานบางคนยืนยันให้ข้อมูลว่าคุณอลงกฎ
1: สว.
2: ค่ะได้พูดในงานระหว่างที่มีการจัดทำโพยค่ะบอกว่าเรามารวมตัวกันจะมีคนผิดหวังแล้วก็สมหวังถ้าใครผิดหวังจะหาตำแหน่งให้แล้วก็จะมีทีมงานมาดำเนินการว่าเราจะดำเนินการยังไงขอให้เราเชื่อ
1: คุณพันธิดายังพูดบนเวทีอ้างว่ามีข้อมูลปรากฏว่าหลังการประชุมจัดทำโพย
2: ได้มีการแจกเงินสดให้กับผู้เข้าร่วมคนละ 20,000 บาทค่ะแล้วก็แจ้งบอกว่าถ้าผลคะแนนเป็นไปตามโพยจะได้รับเพิ่มอีก 80,000 และถ้าสามารถทำให้ผู้ที่ได้รับเลือกได้เป็นสว.เกิน120คนก็จะได้อีกคนละ 100,000 บาท
3: สำรวจจักรวาลอุทัยธานีกันสักหน่อยค่ะจะให้ดูเส้นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่ปรากฏระหว่างตัวผู้ที่รับการเลือกเป็นสว.กับคนที่เรากำลังตั้งคำถามนะคะที่มีบทบาทสำคัญอย่างรัฐมนตรีคนแรกที่เราจะพูดถึงก็คือคุณอลงกตวรกีนะคะกลุ่ม20มีประวัติการโทรศัพท์31ครั้งกับคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมก็พบว่ามีประวัติการโทรศัพท์อีก3ครั้งกับคุณชาดาเช่นเดียวกัน

0: สวท่านต่อไปค่ะก็คือคุณสวสุทนกล้าการขายเราพบว่าประวัติเนี่ยมีการโทรคุยกัน7ครั้งนะคะกับคุณเจเศรษฐ์นะคะแล้วก็มีอีก1สายที่โทรคุยกันกับคุณชาดาเช่นเดียวกันและท่านนี้สวท่านนี้นะคะมีประวัติที่เป็นเพื่อนร่วมรุ่นนยปสรุ่นที่13ร่วมกันกับคุณชาดาชัยเสร็จด้วยสวคนที่3ของจังหวัดอุทัยธานีนะคะคุณสายฝนกองแก้วมีการโพสต์เฟซบุ๊กไม่เชียร์เพื่อนจะเชียร์ใครกับสสพิชยุทธพอจิตนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นคณะทำงานเป็นผู้ชำนาญการของรัฐมนตรีเจเศรษฐ์เช่นเดียวกันสวสายฝนเนี่ยเคยโทรหารัฐมนตรี1ครั้งในช่วงระยะเวลาที่มีการเลือกสวระดับประเทศนะคะท่านต่อไปท่านสว.วันชัยแข่งการเขตท่านนี้เนี่ยในประวัติการโทรเราไม่พบแต่ว่าอดีตผู้เชี่ยวชาญของสว.วันชัยชื่อคุณอภิวัฒน์ธานีตระกูลค่ะเป็นผู้ช่วยของรัฐมนตรีเจเศรษฐ์มาก่อนในเอกสารบางชิ้นพบว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องเมื่อสักครู่เนี่ยไปร่วมสถานที่ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นที่จัดทำโพยนะคะที่คลองสวนภูรีสอร์ทจังหวัดอยุธยาเจ้าของก็เข้าใจว่ามีความใกล้ชิดอย่างมากนะคะกับทางท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็พรรคภูมิใจไทยนะคะมีพยานบางท่านให้ข้อมูลว่าคุณอลงกตวรกีเนี่ยท่านพูดในงานนะคะว่าเรามารวมตัวกันจะมีคนผิดหวังและสมหวังหากผู้ใดผิดหวังจะหาตำแหน่งให้และจะมีทีมงานมาดำเนินการว่าเราจะดำเนินการอย่างไรขอให้เราเชื่อยังมีข้อมูลที่ปรากฏอีกว่าหลังจากการประชุมจัดทำโพยได้มีการแจกเงินสดให้ผู้เข้าร่วมคนละ 20,000 บาทพร้อมแจ้งว่าหากผลการลงคะแนนเป็นไปตามโพยจะได้รับเพิ่มอีก80,000 บาทและหากสามารถทำให้มีผู้ได้รับเลือกเป็นสว.เกิน120คนจะได้อีกคนละ 100,000 บาท
1: เดี๋ยวตามกันดูก่อนจะถึงวันที่14กันยายนนะครับทุกผู้ชมคาดว่าจะมีประเด็นอย่างนี้ต่อเนื่องของทั้งสองฝากฝั่งออกมา 10:39 เรื่องเล่าสาธิตเดียวกลับมาน่าจะเป็นเรื่องใหญ่แหละท่านผู้ชมฮะเป็นประเด็นที่ทหารที่เป็นพลทหารคนหนึ่งย่องเบาขึ้นไปในบ้านหรือที่ทำงานของนายทหารและปรากฏว่าเอาทรัพย์สินไปเป็นจำนวนมากปรากฏว่าไปถูกจับที่หนองคายก่อนจะเจ้าตัวจะกลับมาที่ค่ายทหารมีการสอบถามหลังจากมีกรณีที่ไปค้นที่ห้องพักช่วงที่เขาไม่อยู่แล้วพบของกลางมากมายครับรับสารภาพปัญหาก็คือมันมีทองจำนวนหนึ่งหายไป
2: ค่ะ
1: ทองบอกเฉยเลยระหว่างไปที่จังหวัดอุดรธานีไปที่จังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยถูกตำรวจเรียกตรวจ
2: หนองคาย
1: หนองคายถูกจับเรื่องเสพ
2: ค่ะ
1: หนองคายอ้างว่าตำรวจขอแบ่งทองไปขอแบ่งทองไปทองเลยไม่ครบมันเรื่องเหลือเชื่อมากเลยเนี่ยแบ่งทองไป6บาท2สลึงให้ตัวเองได้ทองกลับไป3บาท2สลึงโดยให้เหตุว่าเดี๋ยวจะได้ข้อหาเบาลงหน่อยเดี๋ยวกลับมาฮะ
3: ชอบหยุดโลกแรงจัดรับสิ้นเดือนที่บิ๊ก4มรกตน้ำมันปาล์ม1ลิตรเพียง48บาทและกระสอยนุ่มถั่วเหลืองแพ็ค6ถึง56บาทไหนกระดาษชำระซื้อ1แถม1ถึง6กันยายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊ก4
4: ครีมอาบน้ำโชกุบุตสึโฉมใหม่หอมติดผิวชุ่มชื้นขึ้นผิวโชกุผิวโชได
5: ้ Experience the forceMitsubishi X-Force HEV
6: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
7: ในคอลเลคชันของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากครับทิมดำ
8: ขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณพายุ
7: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
8: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
9: คุณปล่อยตัวก่อนนะ
10: รักเกาะสวรรค์

0: สบดี 20:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
3: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
4: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
3: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีดี
0: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.ตอนจบ
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: เข้าพรรษานี้มาเก็บแต้มสุขภาพกันด้วยการไม่ดื่มเหล้าและอีกหลากหลายวิธีในการงดเหล้างดเหล้าเข้าพรรษาเก็บแต้มสุขภาพดีได้ทุกวัน
6: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีอินวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีอินวัน
10: เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์สนับสนุนโดยใหม่วิทเอเดย์แอสตาแซนทิน6มิลลิกรัมสบู่เบนเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบูมคอนเฟิร์มนะคะ Experience the Force Mitsubishi X-Force HEV
11: 11:44 น.เรื่องเล่าสาธิตมีพอดีเลย
12: ค่ะ
11: แจ็คเก็ตดีกว่า
13: แจ็คเก็ตเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ค่ะสีบรรเย็นคลิปสีดำมอบให้ท่านชม5ท่านนะคะเป็นแจ็คเก็ตที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
11: All New Mitsubishi X-Force HEV
12: ค่ะ
11: ให้วงเล็บว่าเหลือเชื่อเหลือเชื่อเป็นเงื่อนไขแต่เรายังไม่ชี้ชัดนะประเด็นที่น่าจะเป็นเรื่องใหญ
12: ่
11: ให้วงเล็บว่าเหลือเชื่อส่วนความเห็นนี่ตามสบายเรื่องอะไรก็ได้ท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์เนี่ยเมื่อวานนี้ตำรวจสายไหมจับกุมตัวนายปิยพงษ์อายุ22ปีชาวจังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นพลทหารพร้อมกับแฟนสาวชื่อนางสาวจุกัญญาอายุ22ปีของกลางเนี่ยเต็มไปหมดเลยตั้งแต่พวกพระเครื่องเหรียญตาและอื่นๆสร้อยคอทองคำอะไรต่างๆรายการเนี่ยเต็มไปหมดเลย33รายการโดยจับกุมได้บริเวณสวนสุขภาพหอประชุมการตรัฐเสริมเนื่องจากวันที่24สิงหาเนี่ยผู้เสียหายเข้าร้องทุกข์กับตำรวจสายไหมว่ามีคนร้ายเข้าไปลักทรัพย์สินหลายรายการในบ้านพักราชการทหารอากาศนี่มันล้วงคองูเห่าเลยที่สายไหมต่อมาตำรวจชุดจับกุมพร้อมด้วยทหารสหอร่วมกันสืบสวนติดตามคนร้ายโดยไล่วงจรปิดในจุดเกิดเหตุคือที่บ้านพบว่าคนร้ายหนีเข้าไปยังบ้านพักทหารอีกหลังหนึ่งที่อยู่ติดกันแล้วขยายผลจนทราบว่าผู้ต้องสงสัยคือพลทหารปิยพงษ์อายุ22ปีเป็นพลทหารสังกัดกองทัพบกแต่ปฏิบัติหน้าที่ที่บ้านพักนายทหารหลังนี้และหลบหนีไปหลังจากก่อเหตุคือไปเข้าบ้านทหารอีกท่านหนึ่งก็เลยพากันไปตรวจค้นห้องพักของนายปิยพงษ์ซึ่งเป็นพลทหารพบทรัพย์สินของกลางจำนวนหนึ่งก็ได้ตรวจยึดเอาไว้ต่อมาวันศุกร์20:00 น.ปิยพงษ์กลับมาในพื้นที่พร้อมกับแฟนสาวเจ้าหน้าที่ก็แสดงตัวขอจับกุมและตรวจค้นพบทรัพย์สินที่เหลือ27รายการซึ่งก็ตรงกับทรัพย์สินที่ผู้เสียหายแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้สอบถามนายปิยพงษ์ยอมรับว่าตนเองเป็นผู้เข้าไปลักทรัพย์ในบ้านพักของผู้เสียหายที่เป็นทหารอากาศจริงแต่ของกลางบางส่วนเขาอ้างว่า
13: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองหนองคายที่ประจำด่านตรวจหนองสองห้องที่หนองคายเอาไปค่ะ
11: หลังจากที่เขาถูกจับในข้อหาขับรถเสพยาเสพติดขณะขับรถกระบะจากหนองคายไปอุดรธานีเมื่อที่24สิงหาคมหลังก่อเหตุอ้างว่าตัวเองขับฝ่าไฟแดงมาก่อนจะขอค้นรถและเจอของกลางในรถตัวนายปิยพงษ์อ้างว่าได้ยอมรับกับตำรวจตรงนั้นไปว่าทองที่เจอเนี่ย
13: มาจาก
11: การลักทรัพย์
13: หลังจากนั้นค่ะตำรวจก็พาเข้าไปในห้องแล้วก็ฝ

แฟนอยู่ข้างนอกหลังจากนั้นก็เอาทองออกมานับต่อหน้าตำรวจนับต่อหน้านะคะโดยตำรวจที่จับอ้างว่าถ้าอยากถูกดำเนินคดีน้อยลงให้แบ่งทองให้ด้วยโดยเขาเอาทองคำไป6.2 บาทค่ะเป็นการแลกกับการไม่ให้ถูกดำเนินคดีลักทรัพย์แล้วก็คืนทองให้กับทางปิยพงษ์3.2 บาท

0: ได้ค่ะอ๋อประเดี๋ยวคุณโดนจะมารับน้องเหรอคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณหนูคะป้าต้องขอตัวกลับก่อนนะคะป้าต้องไปรับหน้าคุณการดา
1: ค่ะอย่างนี้คุณป้าเสงี่ยมรีบกลับไปเถอะค่ะเดี๋ยวพี่โดนก็มารับ
0: ได้ค่ะ
2: ครับ

0: คนเรามันแตกต่างกันก็อยู่รวมกันไม่ได
1: ้เช็คความเข้ากันได้ของรสนิยมทางเพลง
2: เลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้ว
1: คน Spotify เขารู้กัน
2: หนูเลิกกับเขาแล้ว
3: ดาเมจสะสม3ปีแต่ย่าไม่กลัวหรอกใหม่แพนทีนแชมพูสูตรคอลลาเจนผสานโปรวิตามิน B5 และคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
4: เส้นมันฝรั่งผัดหม่าล่าครับ
5: ความใส่ใจที่สุดยอด
6: ลูกกินได้ทุกวันไม่เบื่อ
7: หมูมันอร่อยจริงๆนะผู้ชม
5: ซอสนี่เคลือบเส้นหมดเลยนะครับ
6: พูดกับอาตรงนี้ก่อนนะ
5: อ
6: ันนี้หนูขออนุญาตหอกกับ
8: ครัวคุณปอย
9: ทำแบบนี้แล้วจะหายไข้จริงหรือพี่หมื่น
10: เชื่อข้า
11: พ่อเลืองพ่อเจ้าชอบข้ากันนั้นหรือ
9: หากข้ายังได้อยู่ที่นี่ข้าจะมาลอยกระทงกับพี่หมื่นทุกปีแน่นอนคอนเฟิร์ม
12: เจ้าทำอย่างนี้ได้ยังไงเอาความในเรือนไปบอกคนนอกเรือนเจ้ามิควร
13: คนของผมผมพากลับบ้านเองได้คุณจะมายุ่งหร
14: อผมคิดว่างานแต่งงานของคุณชัดกับคุณกิ่งเนี่ยมันคงไม่น่าเกิดขึ้นจริง
15: คุณคิดว่าคุณโยจะไม่ยอมเหรอ
14: ฝ่ายชายออกตัวแรงซะขนาดนั้นผมว่าสักพักหนึ่งคุณ
16: ละครดังข้ามเวลาเหมือนคนละฟากฟ้าจันทร์ถึงศุกร
17: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: ในคาแรคเตอร์ของเสียงเนี่ยมีของดีอยู่หน้ากากทับทิมดำ
15: คุณมากเลยนะคะคุณพายุ
18: ผมสามารถช่วยคุณได้นะครับ
15: ใช่จริงๆด้วยอ่ะนี่มันเรือชาวทะเลดาเกาะสวรรค์สวยสมชื่อเลยอ่ะ
19: คุณปล่อยตัวก่อนนะ
16: รักเกาะสวรรค์พุธพฤหัสบดี20:30 น
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ในเมื่อเราเริ่มที่นี่พี่ก็อยากให้มันจบที่นี่ไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะไหนน้องดินคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตพี่เหมือนกันนะ
21: ฉันก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้มาอยู่ที่เนี่ย
22: ไม่แน่นะแกกับคุณหนูน้องนีนอาจจะได้กลับมาคบกันแต่งกันอีกรอบนึงก็ได
21: ้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ดีอะดิ
16: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 ตอนจบ
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: มึงไม่ให้เงินกูแล้วมึงจะให้กูเอาเงินจากที่ไหน
22: พ่อแม่อย่าเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่เลยไงวะคะจะขายตัวเป็นคนตาย
15: คุณไม่ชอบให้ฉันเป็นเด็กเอ็นฉันก็ไม่ชอบให้คุณมาดูถูกอาชีพฉันเหมือนกันไม่ต้องมาเจอกันจะได้จบ
22: ๆฉันเป็นคนเอาแต่ใจแล้วใครก็ขัดใจฉันไม่ได้ด้วย
21: เธอทำอะไรได้บ้าง Here we go
22: once again ทำเหมือนที่เธอเคยทำจะทำกับฉันแค่คนเดียว
13: เก่งโง่ถูกหลอกหรือเปล่า
22: ป้า
13: ไอ้คนประเภทนี้มันเลือกเงินใครมีเงินมันก็ไปหมดแล้ว
22: คุณจะทนได้หรอถ้าคนมองว่าคุณคบกับผู้หญิงอย่างฉัน
16: Please love รักได้ไหมศุกร์20:30เริ่ม11 กันยายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: เฮ้ย

0: มีอะไรคะ
1: น้องตะพา
0: ตายแล้ว
2: รถรับพบ
3: เขานินทาผอ.ว่ายังไงบ้างอะคะ
2: ก็เขาว่ากันว่าอภพเจ้าชู้นะครับ
4: อยู่กันมา18ปีคุณเคยเซอร์ไพรส์ฉันด้วยดอกไม้ซะที่ไหนล่ะคะมีแต่เซอร์ไพรส์ด้วยนางดอกส้ม
5: แรงเงาพรุ่งนี้ตอนแรก
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทำไงจะรสดีกัน
8: ต้องรสดีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยรสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
9: เสร็จในงานวันประสูติท่านชายเลยค่ะหน้าอับอายขายหน้าจังเลยนะคะเป็นน้องที่แรกทั้งที
10: เบาๆหน่อยสินิดเดี๋ยวใครเข้ามาได้ยินเข้า
11: ใครได้ยินแล้วจะทำไมก็น้องอยากสวยอ่ะ
12: คุณพี่ขา เราอะดองกับทำสถิตไม่สมควรน้อยหน้าดนุรัตน์นะคะคุณพี่
13: งั้นพี่ให้ยายน้อยกับยายนิดเนี่ยยิ้มใส่ก็ได
9: ้เอาให้ใหญ่กว่าโก้กว่าแล้วก็แพงกว่ายายดุดฤดีนั่นที่หน้าตาเหมือนนางจอมเด็กข้างถนนเลยนะคะ
14: เอ่ยชื่อฉันมีปัญหาอะไรกับดิฉันไม่ทราบหรอคะ
9: พี่แรกพี่แรกพี่แรกค่ะพี่แรก
13: แรกมาดูเพชรเหรอลูก
2: คือ
9: ดูให้นิดใส่ไปงานประสูติท่านชายแน่ๆเลยค่ะ
11: ขอบคุณพี่แรกก็สิคะลูกอยากได้วงไหนแบบไหนยังไงเลือกเลยลูกเลือกเลย
9: ขอบคุณค่ะพี่แรก
2: เมื่อสักครู่ผมได้ยินว่าคุณแม่บอกว่าจะเอาของคุณแม่ให้ยืมใส่ดิครับ
14: ได้ยินเหมือนกันค่ะว่าจะเอาให้ใหญ่กว่าโก้กว่าแล้วก็แพงกว่า
13: อ๋อยายนิดเขาหมายถึงเด็กจอมข้างถนนที่เอาของคุณปู่ไปเนี่ย
14: อ๋อมีหน้าล่ะคุณแรกถึงเอ่ยถึงเด็กคนนั้นอย่างน่ารังเกียจอยู่บ่อยทำสถิตเนี่ยมีเมตตามากนะคะขนาดเด็กจรจัดยังอุปการะให้ใส่เพชรเม็ดใหญ่
11: ๆแต่ว่าเด็กใจมันแตกค่ะคุณพี่มันก็คงทำอะไรได้แบบต่ำๆแบบนั้นแหละหนีไปกับผู้ชายสงสัยเครื่องเพชรที่มันได้ไปเนี่ยมันก็คงจะเอาไปขายเลี้ยงผู้ชายหมดแล้วมั้งคะ
14: ตายจริงนี่คุณแรกบอกใครๆว่าอย่างนั้นเหรอคะว่าเด็กนั้นหอบเพชรไปขายเลี้ยงผู้ชาย
2: ผม
14: รับเครื่องเพชรเสร็จแล้วเนี่ยฉันว่าเราไปดื่มกาแฟนางร้ายให้สบายใจดีกว่านะคะฉันกระหายน้ำมาก
9: พี่แรกพี่แรกจะไปแล้วหรอคะ
13: แรกไม่ไปกับพวกเราเหรอลูก
2: คือผมรับปากโดนว่า
14: จะพาหนูไปส่งให้ถึงบ้านเพราะว่าวันนี้หนูไม่มีคนขับรถนะคะ
11: ตายคุณพี่แรกไปขับรถเหรอคะ
15: ชุดเครื่องเพชรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ
14: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
15: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
14: คุณแรกคะรบกวนถือให้หน่อยนะคะพอดีว่าเพชรเม็ดมันใหญ่มันหนักนะคะ
11: นี่ถือของคะ
2: ผมต้องไปก่อนนะครับคุณแม่นับเพลิน
15: กิ่งทองใบหยก
9: คุณแม่ค่ะแม่ทำไมพี่แรกทำอย่างนี้อะคะ
11: มันหน้าตกคว่ำจริง
9: สนใจนิดเลยอะเวลาอยู่ต่อหน้ามัน
11: นี่สงสัยหลานแรกเนี่ยคงจะลืมนางจอมเด็กข้างถนนนั้นไม่ลงนะหน้านี่เหมือนกันเลยนะคะคุณพี่ดูใกล้ชิดกันคอยไปรับไปส่งกันด้วยอะ
9: แต่แปลกมากเลยนะคะนั่งดูแล้วดีมันมีอะไรเหมือนนางจอมราวกับคนคนเดียวกันอะ
14: เขาก็ดูดีออกนะคะคุณป้า
9: โอ้ย
11: โอ้ยพูดจาหน้าหยิกนะเด็กคนนี้ทำไมก็เป็น

0: าวพี่โดนคนของเราหรือไง
1: มันจะเป็นพี่น้องใครไม่สำคัญหรอกค่ะแต่มันจะมาแย่งพี่แรกของเน็ตไม่ได้นะคะ
2: แร่แร่อยู่ไหนอ่ะ
0: เฮ้ยจะบ้าตาย
2: บ้าต้องการให้เปิดพินัยกรรม
1: คุณแรกไม่อยู่ค่ะแรกไม่อยู่แต่แม่แรกอยู่สักอย่าง
2: ว่าไงคุณทัพทิมฉันสองคนอยากรู้เมื่อไหร่จะเปิดพินัยกรรมบอกลูกชายเธอด้วยนะว่าอย่าเยอะคนอื่นก็กำลังเดือดร้อนเรื่องเงิน
3: แรกไม่ได้ยื้อหรอกค่ะข้อแรกรู้อยู่แล้วว่าพินัยกรรมไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็อย่างที่คุณใหญ่คุณกลางรู้อยู่ตลอดเวลาว่าทุกอย่างที่นี่เป็นของตาแรกคนเดียวเท่านั้น
2: นี่ฉันจะฟ้องขอแบ่งมรดกใหม่อ่ะ
1: แรกอะแค่หลานแต่ฉันสองคนอะลูกให้มันรู้ไปสิว่าคุณพ่อจะลำเอียง
3: ไม่ลำเอียงหรอกค่ะสำลีส่งแขกพวกฉันจะลองชุดไปยังไง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ไม่มีมารยาทข้าตะกอนไปออกไปหมดไปนี่บ้านของฉันฉันเกิดที่นี
1: ่กรรมกำลังรอตามสนองข้าตะกอนเลือดเย็น
4: ใจมากนะที่มาทานขนมด้วย
5: ฉันอยากฟังเรื่องจอมเด็กข้างถนนคนนั้นต่อว่าเอาเพชรคุณไปกี่ร้อยกะรัต
4: เธอไม่ได้เอาไปหรอกเธอเอาคืนไว้ทั้งหมดทั้งเงินแล้วก็แหวนเพชรยกเว้นล็อกเก็ตที่มีรูปคุณปู่ขอโทษนะกรุณาอย่าเรียกเธอว่าเด็กข้างถนน
5: ขอบคุณแทนเธอนะคะที่คุณแรกไม่ซ้ำเติมว่าเธอเอาของไปและยังห้ามไม่ให้เรียกเธอว่าเด็กข้างถนนคนเราเลือกเกิดไม่ได้ก็ต้องยอมรับความจริงความต่ำต้อยอย่างที่คุณคนสวยคนนั้นเขาบรรยาย
4: ผมว่าคุณดุริดีสวยกว่านะครับคุณสวยพอๆกับจอ

0: เชิญค่ะ
1: มาค่ะป้าช่วยค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับขอบคุณครับ
1: ดีนะ
2: นี่ระวังนะครับหนัก
1: ค่ะได้ค่ะได้ค่ะป่วยไหวไหมเธออ่ะดีๆนะ
0: นั่งสิคะขอบคุณนะคะเรื่องถือของพาไปทานขนมแล้วก็พามาส่งที่บ้าน
2: ผมทำตามที่โดนบอกถ้าผมผ่านมาเนี่ยจะแวะมาคุยคุณอีกได้ไหม
0: จะมาคุยเรื่องเด็กจอมข้างถนนเหรอคะขอโทษด้วยนะคะฉันขอถอนคำพูดว่าเด็กจอมข้างถนนยินดีค่ะแต่ว่ามาแล้วก็อย่าเผลอคิดว่าฉันเป็นเด็กจอมเจิดจ้าของคุณก็แล้วกันนะคะ
2: ไม่ใช่ของผมแต่ของสามีเธอผมไม่สนใจคุยเรื่องเด็กไม่มีคุณค่านั่นหรอก
0: นั่นไงคะคุณเองก็กดเด็กจอมไว้ต่ำต้อยไร้คุณค่าอย่ามองคนจากความคิดตัวเองหรือว่าฟังความจากที่คนอื่นเขาเล่าสิคะเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะมีความ

0: ความจำเป็นบังคับให้เธอต้องออกจากธรรมสถิตเพราะว่าที่นั่นมันมีแต่พูดดีเหมือนกับการในฝูงหงส์มันแตกต่างกันค่ะ
1: คุณเข้าข้างเด็กคนนั้นมากเกินไป
0: ฉันเคยมีเพื่อนค่ะพ่อหลงแม่เลี้ยงพาญาติของแม่เลี้ยงเข้ามากรีดกายทำตัวเป็นผู้ดีอยู่ในบ้านเขาก็เลยต้องหนีไปแต่งงานกับผู้ชายที่เขาไม่ได้รักแต่ฉันว่าเรื่องนี้เพื่อนฉันเป็นหงส์ในฝูงกาค่ะสรุปก็คือคนเรามันแตกต่างกันก็อยู่รวมกันไม่ได
1: ้คุณกำลังจะบอกว่าจอมเป็นหงส์และมีความจำเป็นเหมือนเพื่อนคุณ
0: ฉันพูดถึงเพื่อนของฉันไม่ใช่จอม
2: น้ำค่ะ

0: แต่ฉันว่าฉันโชคดีนะคะถึงแม้ว่าแม่ของฉันจะเสียตั้งแต่ฉันยังเด็กแต่ฉันก็ยังมีป้าที่แสนดีคอยดูแล
1: แล้วตอนนี้คุณป้าไปไหนครับ
0: เสียแล้วล่ะค่ะฉันก็เลยต้องมาอยู่กับคุณพ่อไงล่ะคะ
1: แต่ถึงยังไงผมก็ยังมั่นใจว่าจอมเจิดจ้าไม่มีความจำเป็นต้องหนีไปแต่งงานโดยทิ้งคำมั่นสัญญากับ
0: ใครเหรอคะคุณปู่ของคุณเหรอคะ
1: ครับผมเกลียดคนผิดสัญญาผมขอตัว
0: ค่ะฉันก็เกลียดคนผิดสัญญาเกลียดมากกว่าที่คุณเกลียดอีกค่ะเชิญค่ะ

0: บ้าไปแล้วนางเด็กจอมันใจแตกเสียคนไปแล้วลูกยังไปห่วงกังวลอีกเหรอว่ามันจะเจอนู่นเจอนี่
1: กาแฟดีต้องดีที่เมล็ดเหมือนเบอร์ดี้ทรีนวันโรบัสต้าแท้ๆซองนี้หอมฟินเข้มเต็มรสชาติกลมกล่อมลงตัวโรบัสต้าที่ใช่ยกให้ซองนี้เลยเบอร์ดี้ทรีนวัน
2: เรามาเบรกกันก่อนไหม
3: ใจตรงกันเลย

0: ใครก็อย่าอยากเกินคนพิการคนจนมีใครอยาก
1: ถึงร่างกายเขาพิการนะแต่ใจเขาสู้นะเพราะเขามีภาระข้างหลังเขาจะต้องเลี้ยงดู
2: สู้เพื่ออยู่ครอบครัวผู้พิการ
3: ขอบคุณพี่มากเลยแหละขอบคุณเขามากเลยจ้ะ
4: ขอให้มีแค่เยอะที่พิม
2: พ์เรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส์
5: จริงการออกกำลังกายในวัยสูงวัยเนี่ยค่อนข้างสำคัญมากเลยครับแต่ว่าโดยรวมถ้าเป็นโรคอื่นๆอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันพวกนี้ออกกำลังกายเนี่ยได้ประโยชน์ยังไงก็มีแต่ประโยชน์แน่นอน
6: เรายังอยู่ที่เมืองไครสต์เชิร์ชนิวซีแลนด์นะครับและแน่นอนครับมานิวซีแลนด์เนี่ยก็ต้องทานเนื้อวัวดำอังกัสครับซึ่งจะมีรสชาติเข้มข้นมาก
7: คนอยู่ที่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์หลายคนอาจจะไม่รู้นะคะแต่ที่นี่เนี่ยคือตำหนักพระแม่กวนอิมค่ะซึ่งสวยงามแล้วก็อลังการมากๆเลยค่ะ
8: พี่อยากเปิดหน่อยไม่เปิดใช่ไหมยินแย้มเปิดเอง
9: ภาพยนตร์ไทยที่สร้างตำนานความนิยมผีชุดดำจะมาหลอนกันอีกครั้งวันอาทิตย์ที่20กันยายนนี้เวลา 17:30 นทางช่อง3และพบกับจักรวาลพี่หยดสมิงเขาขวาง30กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์

0: ุณกลัดใช่ไหมคะยินดีที่ได้รู้จักนะคะนี่พิสุทธิ์เพื่อนลาล่าเองค่ะ
1: ทำแบบนี้ไม่คิดถึงจิตใจฉันบ้างเลยอ่ะควงนางชนีลูกครึ่งมาเยอะถึงที่เหรอ
2: ผมจะแต่งงานใหม
3: ่กับยายลาล่าหน้าฉ่ำคนนั้นน่ะนะ
4: สามีตีตราสุขตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: แกยิงลูกแกไม่ได้นะ
7: อะไรนะใครลูกกูไหนมึงพูดใหม่สิ
8: ฝากดูแลแม่ด้วยนะระหว่างที่ฉันตามหัวใจไปหิมาลัยทุกคืนที่เธอมองฟ้าเนี่ยเธอจะเห็นฉันยิ้มให้เธอนะคิดดี
9: ขอบคุณที่คอยเป็นดวงดาวนำทางชีวิตผม
4: ฟากฟ้าคิรีดาววันนี้ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พี่จะจีบฝนใหม่อีกครั้งพี่จะทำให้ฝนรู้สึกกับพี่แบบเดิมไม่ได้
11: มึงขายแถวไหนวะ
10: เพชรบุรีจากพี่
11: เขตไอโอบใช่ไหม
10: ผมซื้อจากพี่เท่าที่พี่มีก่อนแต่พี่ต้องพาผมไปเจอคนที่พี่รักมาตกลงปะ
4: สองหัวใจคืนพรุ่งนี้ 20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แกจะไปฝรั่งเศสจริงเหรอ
13: ฉันเพิ่งตัดสินใจเมื่อวานแล้วก็ทำสัญญาไปแล้ว
12: ถ้าเป็นเรื่องธุรกิจฟังยอมรับแล้วพี่โคตรหัวไวเลยอะแต่พอเป็นเรื่องความรักอะพี่ห่วยว่ะพี่เชื่อพ่อเลยเถอะไม่อย่างนั้นพี่จะไม่เหลือใครในชีวิตแล้วนะเว้ย
13: พี่เซนมาได้ไง
4: The Running เงินงานความรักคืนนี้ 20:25 ตอนจบ
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ค่าใช้จ่ายเยอะแต่ตลกได้อยู่เพราะค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้อนุมัติไวให้วงเงินสูงสุด 140% โปะได้ยิ่งจ่ายดอกยิ่งลดถ้าตลกไม่ออกบอกค่าฟอร์แคสต์พร้อมใช้ใกล้คิด

0: กลับไปแล้วแต่ก็ยังทิ้งรอยน้ำตาไว้ให้กับคุณหมอของป้า
1: น้ำตาของหนูไม่เกี่ยวกับเขาค่ะ
0: เชื่อค่ะแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: นี่เพิ่งเริ่มต้นค่ะเป็นยังไงก็เป็นกัน
0: แต่ป้าว่าคุณแรกเนี่ยเธอสงสัยเต็มๆเลยนะคะ
1: เกินร้อยได้แล้วค่ะงานเนี้ยจัดหนักจัดเต็มรับรองว่าสนุกแน่นอนค่ะ
0: แต่ว่าหน้าตาของคนสนุกสนานทำไมถึงได้โศกเศร้าเคร้าน้ำตาขนาดนี้ล่ะคะ
1: ขับแค้นค่ะไม่ใช่เศร้าโศก

0: แค่คุณป้าสองคนจะมาขอเปิดพินัยกรรมทำไมคุณแม่ต้องโกรธจนเป็นลมด้วยล่ะครับแม
1: ่ก็พบว่าป้าเขา
0: คุณป้าว่าอะไรคุณแม่หรือเปล่าครับ
2: กรรมกำลังรอตามสนองฆาตกรเลือดเย็น
0: คุณแม่ครับคุณแม่
3: คุณนี่คุณจะไปสนใจกับเรื่องไร้สาระอะไรนักหนาเนี่ยใครจะพูดอะไรก็ปล่อยเขาพูดไปสินี่โกรธจนคลั่งแบบเนี้ยนะทำร้ายตัวเองชัดๆเล
1: ยในบ้านเนี้ยไม่มีใครเข้าข้างฉันเลยไม่มีใครเข้าใจฉันฉันมันโดดเดี่ยวหัวเดียวกระเทียมรีบ
0: คุณแม่ครับทุกคนห่วงใยคุณแม่นะครับคุณแม่ควรไปนอนโรงพยาบาลพักผ่อนนะครับ
1: นี่ลูกชอบดูดฤดีน้องสาวในดนมากใช่ไหม
0: ก็เธอเป็นน้องเพื่อนรักผม

0: ผมจะเกลียดเธอทำไมครับ
1: ก็เลยคิดจะรักเพราะว่าหน้ามันเหมือนนางบิ๊กจอม
2: อะไรนะนี่มีคนหน้าเหมือนจอมอีกคน
0: ครับ
2: เหมือนจอมก็เหมือนรองแปลกชักอยากเจอหน้าแล้ว
1: เจอแน่งานมันเกิดทั้งชาย
0: ครับเจอแน่ครับคุณพ
3: ่อน้องน้อยจ๋าน้องน้อยมีชุดไปงานประสูติท่านชายแล้วใช่ไหม
4: ค่ะ
3: นี่รู้จักกันมาเป็นปีๆแล้วนะทำไมยังไม่เลิกอ่าเวลาคุยกับพี่สักที
4: คือน้อย
3: เนี่ยอีกแล้วเนี่ย
4: คือพี่ดอนจะไปงานกับคุณฤดีใช่ไหมคะ
3: ใช่จ้ะพ่อพี่ก็ไปด้วยแต่พี่มีเรื่องคือพี่อยากเต้นรำกับน้องน้อย
4: คือ
3: แหมอย่าบอกนะว่าเต้นไม่เป็น
4: ก็พาได้ค่ะ
3: โอเคงั้นพี่จองตัวนะวันนั้นอะ
4: ค่ะ
3: ขอบใจมากจ้ะ

0: อยู่กับคุณปู่จนฉันกลับมานะ
1: ฮะ
0: ขอบใจมากรอนะวันที่ฉันกลับมาเมืองไทยฉันมีอะไรจะบอกจอม
1: เหรอฮะ
0: บอกพร้อมกับมอบรางวัล
1: แต่จอมไม่ต้องการรางวัลจากการดูแลคุณปู่นะฮะ
0: แต่ฉันก็จะให้

0: ดีของคุณแรก
1: แล้วทำไมไม่รอทำไม
2: นี่ลูกกำลังดูรูปเด็กจอมหรือว่าลูกกำลัง
3: ทั้งสองอย่างครับคุณแม
2: ่รูปเนี่ยมันเคยอยู่ที่ห้องนางเด็กนั่นเนี่ยแล้วทำไมลูกถึงเอามาไว้ในห้องนอนล่ะ
3: เพราะรูปนี้ผมเป็นคนวาดเองครับ
2: แล้วทำไมลูกถึงไม่คิดจะวาดรูปเยนิดบ้างล่ะเยนิดอะอยากจะให้ลูกวาดรูปแกจะตายป่ะ
3: ผมไม่อยากวาดรูปเยนิดครับ
2: นี่ลูกยังห่วงวิตกกังวลกับนางเด็กใจแตกจอมนั่นอีกเหรอจนไม่มีกระจายคิดถึงน้องคิดถึงนุ่ง
3: น้องสบายดีไม่มีอะไรให้ห่วงครับแต่ผมห่วงกลัวว่าจอมจะโชคร้ายไม่โดนทำร้ายก็อาจโดนหลอกลวงนะครับคุณแม
2: ่ลูกบ้าไปแล้วนางเด็กจอมมันใจแตกเสียคนไปแล้วลูกยังไปห่วงกังวลอีกเหรอว่ามันจะเจอนู่นเจอนี
3: ่ความผูกพันครับน้องหมาที่เราเลี้ยงไว้หายไป

เรายังกลัวไปอดตายแต่นี่คนนะครับคุณแม่เคยดูแลห่วงใยกันมาผมห่วงก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับผมอยากอยู่คนเดียวครับ

0: ฉันคิดถึงเธอคิดถึงเธอเหลือเกิน
1: โอ้ยฉันอยากจะกรีดหรอกคือแม่รู้สึกเพลียนิดหน่อย

0: งเหรอคะคุณพี
1: ่พี่แรกรักมันอะ
2: ใช่เกลียดมันนะจากไปแล้วยิ่งตามมาจองเวรจองกรรมพวกเราอีก
1: พี่แรกรักมันจริงๆอะนี่คุณป้ากับคุณแม่อยู่ให้นิดผิดหวังแล้วก็อกหักอ่ะ
2: โถอย่าเพิ่งท้อลูกป้ายังไม่ละความพยายามนะ
3: คุณชายเนี่ยยังมีอีกตั้งคนดูเหมือนว่าจะสนใจลูกนิดของแม่อยู่ไม่น้อยนะ
1: คุณป้าคะคุณป้าว่าไงคะเรื่องท่านชายสนใจนิดอะฮะ
4: สนใจนิดสนใจนิดเดียวไงสนใจแค่รู้ว่าชื่อนิดไง
3: ตันหน่อย
2: ป้าก็คงเสียดายที่ท่านชายมาชอบนิดแต่ก็คงยินดีด้วย
4: กลัวแต่คุณป้าจะยินดีไม่ออกเพราะท่านชายอาจจะหมายตาดูดีไม่เหมือนกัน
3: เอ๊ะตันหน่อยหยุดแย่น้องได้แล้วนะ
4: ผมพูดจริงๆนะครับยันนิดเนี่ยสเปกเด็กแว้นยินน้อยซะอีกที่หน้าตาสมเป็นหม่อม
1: พี่หน่อยป้า
4: คุณป้าครับ
1: ไอ้พี่หน่อยมานี่
3: พี่หน่อยแย่น้องได้แล้วนะเราเนี่ย
1: อุ้ย
5: พี่เอาเครื่องประดับมานี่ใส่บนงาน
3: นะขอบคุณพี่เขาสิลูก
1: ขอบคุณพี่แรกมากเลยนะคะ
5: นี่ของน้อยครับนะเพลิน
3: ขอบคุณนะคะหลานแรก
2: ขอบใจแทนน้องด้วยนะลูก
5: ผมขอตัวก่อนนะครับผมมีธุระครับ
1: คุณแม่คะพี่แรกรักนิดค่ะคุณแม่พี่แรกรักนิด
4: รักน้อยด้วยก็ถือยังไงรักสองคนก็ยังไม่ถึงครึ่งที่รักจอม
3: พี่หน่อยบ้า
6: สวยมากสวยอะไรอย่างเงี้ยสวยขนาดนี้ทำผู้ชายคลั่งได้เลยนะดูดี
7: ทางนี้ไม่ทราบว่าชมหรือตำหนิเพคะ
8: ทำได้แล้วแม่คุณร้องนี
4: ่พุทธชาติ
9: หยุดอันตรายกลับไปหลังบ้านเดี๋ยวนี
8: ้ก็จับอันตรกรที่ฆ่าคนกับฆ่าแมวก่อนที่หมอ

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัด

0: ดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: สนับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: วันนี้ฉันคงต้องขอโทษเธอแทนท่านแม่ของฉันเป็นครั้งที่สองทำไมเธอถึงได้ดื้อดึงคิดว่าฉันเป็นพวกค้าฝิ่นเถื่อนนั่นทั้งที่กี่ครั้งแล้วที่เธอจับฉันแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่พิสูจน์ได้ว่าฉันคือคนร้าย
1: ฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมทุกครั้งหลักฐานมันถึงไม่เพียงพอ
0: ก็เพราะว่าฉันไม่ได้ทำไงมันจะมีหลักฐานได้ยังไงฉันขอบอกเลยนะถ้าฉันเป็นคนร้ายอย่างที่เธอคิดจริงๆแล้วก็บ้านนี้เธอได้ไปนอนอยู่ในหลุมไหนสักหลุมแล้ว
1: ไปไปไปไปไ
0: ปคอยดูแล้วกันฉันจะหาหลักฐานพิสูจน์ตัวเองให้ได้แล้วเธอจะต้องเสียใจในความอคติของเธอที่จะทำให้เธอจับคนร้ายตัวจริงไม่ได้สักที
1: ปล่อยฉันปล่อยฉันปล่อยฉัน

0: ศวรรษก็จะมารับฉันเหมือนกันและฉันก็ไม่อยากตั้งไปกับผู้ต้องสงสัยด้วย
1: นี่ในสายตาเธอฉันไม่มีอะไรดีเลยใช่ไหมถ้าเทียบกับพศวรรษเพื่อนสนิทของเธอ
0: ใช่วัดเขาดีกับคุณทุกอย่างแล้วถ้าฉันไม่ต้องมาแต่งงานตามพินัยกรรมของพ่อแล้วก็ป่านนี้ฉันคงแต่งงานกับวัดไปแล้ว

0: ุสาอุสาเป็นไรเปล่าเนี่ย
1: ไม่ได้เป็นไรค่ะ
0: อุสาท่าทางแปลกๆนะหรือเพราะไปเห็นครูชาตรีวันนั้น

จริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็ไม่อยากให้อุสาไปเห็นอะไรพวกนั้นเลยนะเพราะฟินที่ต้องทำให้ชีวิตของคนดีต้องสิ้นไปตราบใดที่พี่ยังมีลมหายใจอยู่พี่ขอสัญญาว่าจะทลายพวกค้าฝิ่นเถื่อนให้หมด

0: สวัสดีค่ะ
1: คุณพลอยอุษา
0: คะ
1: พอดีวันนี้ผมมีธุระสำคัญกับทันหันนะครับคงต้องเสียมารยาทเลื่อนนัดคุณพรอุษาไปก่อน
0: ค่ะ
2: พวกมันคงกดดันครูชาตรีมากครูถึงได้ตัดสินใจทำแบบนี้
3: อุษาสงสารครูชาตรีจังเลยค่ะ

0: ครับคุณอุษาผมอยากคุยกับคุณจริงๆนะครับ
1: แต่ฉันไม่มีอะไรจะคุยจริงๆค่ะ
0: ยิ่งคุณอุษาพูดอย่างนี้ยิ่งแสดงว่าคุณอุษาไม่พอใจอะไรผมแน่ๆแต่ถ้าคุณอุษาไม่ยอมคุยกับผมผมจะไปคุยกับพศวรรษแทนอ
1: ย่านะคะก็ได้ค่ะ
0: คุณบัววันนี้เราไม่ได้มีนัดกันไม่ใช่เหรอครับ
2: พอดีคุณย่าโทรตามให้บัวบูชามาทำข้าวแช่แหละค่ะ
0: ครับถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ
2: ได้ค่ะสวัสดีค่ะ

0: บัว
1: ยายยายเกิดอะไรขึ้น
0: คุณย่าครับคุณบัวเป็นลมชักครับผมต้องรีบพาคุณบัวไปส่งโรงพยาบาลครับ
1: ไปไปไปเดี๋ยวย่าไปด้วย
2: ไปช่วยนะคะ
0: บัวคุณบัวครับ
2: ตายแล้ว
3: รสวัสดิ์สวัสดีครับมาแต่เช้าแล้วนะครับหวังว่าคงไม่ได้มาจับท่านชายนะครับ
4: ก็ถ้าได้หลักฐานแน่นหนาเมื่อไหร่ก็จับได้เมื่อนั้นแหละครับ
5: ปั๊ดไปกันเถอะวัด
3: ฉันก็เพิ่งรู้นะเนี่ยว่าแกก็ขี้หึงเหมือนกันทำไมวะเขาก็ทำงานด้วยกันแทบทุกวันแบบนี้ยังไม่ชินอีกเหรอ
6: ไม่ชินเว้ย
3: ดูจากหน้ากันแล้วเนี่ยสถานการณ์เมื่อคืนคงจะแย่พอๆกับห้องสอบสวนเมื่อวานเลยใช่ปะ
6: รีบไปกรมตำรวจเลยฉันอยากคุยกับนายอำนายชัยเต็มทีแล้ว

0: ป็นยังไงบ้างลูก
1: คุณบัวบูชาปลอดภัยนะครับคุณย่า
2: ดีนะคะที่คุณใหญ่ยังไม่ทันได้ออกจากบ้านนี่ถ้าเกิดคุณบัวบูชาเป็นอะไรหลังจากนั้นแล้วก็คุณท่านทำอะไรไม่ถูกแน่ๆค่ะ
1: ตอนนี้ก็สบายใจได้แล้วนะครับคุณบัวบูชาพ้นขีดอันตรายแล้วแล้วก็อยู่ใกล้มือหมอด้วยคุณย่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับอาจจะต้องนอนพักดูอาการที่นี่สักคืนแล้วก็กลับบ้านได้ครับ
0: ดีจ้ะถ้างั้นย่าว่าเดี๋ยวพ่อใหญ่โทรบอกพ่อกับแม่ของหนูบูบูชาเขาหน่อยก็ดีนะลูกนะ
1: ได้ครับคุณย่า
0: พ่อใหญ่วันนี้ไม่ได้เข้าเวรใช่ไหมลูกย่าอยากให้พ่อใหญ่นะอยู่ดูแลน้องบัวซะที่นี่เลยนะเพราะว่าเดี๋ยวพ่อแม่เข้ามาพ่อใหญ่จะต้องเป็นคนอธิบายอาการของน้องให้พ่อแม่เขาได้รู้นะ
1: คือพอดีวันนี้ผมมีนัดนะครับคุณย่าม
0: ีนัดกับใครล่ะบอกเรื่องเขาไปก่อนได้ไหมล่ะย่าน่ะไม่อยากให้พ่อใหญ่ทิ้งน้องไปตอนนี้นะลูก
1: ครับคุณย่างั้นขอตัวไปโทรศัพท์สักครู่นะครับ

0: วันนี้ฉันจะต้องเค้นนายอําในชัยให้ได้ว่าเมื่อวานชี้ตัวผิดเพราะว่าไม่เคยเจอท่านชายมาก่อนแต่ถ้าจริงๆแล้วแค่บอกว่านายจ้างคือท่านชายก็
1: วันนี้ฉันจะมาขอเยี่ยมนายอำกับนายชัยหน่อย
0: ฉันไม่ให้เยี่ยม
2: แต่ว่าไม่มีกฎหมายข้อไหนที่บอกว่าห้ามเยี่ยมนะครับ

0: ไปใช้
1: วะ
0: แล้ว
1: อ
0: าการแบบนี้น่าโดนวางยา

0: งานตัวเองใช่ไหม
1: เจ้านี่แหละมีสติหน่อยฉันเดินตามหลังเธอไปฉันจะเอาเวลาที่ไหนไปทำเรื่องแบบนั้น
0: ฉันไม่เชื่อถ้าไม่ใช่คุณแล้วจะเป็นใคร
2: ผมว่าพวกคุณออกไปรอข้างนอกก่อนดีกว่าครับมีผู้ต้องหาถูกฆ่าตายคาห้องขังแบบนี้เกิดเรื่องใหญ่แน่ครับ

ันแล้วครับผู้ต้องหาถูกวางยาตายหมดแล้วครับ

0: ฉันก็ยังมาติดคุกอีก
1: มีเรื่องจะถามแล้วมึงคิดให้ดีก่อนจะตอบถ้ามึงต้องเลือกระหว่างลูกกับผัวมึงจะเลือกใคร
0: ฉันเลือกลูกค่ะ
1: ดีงั้นกูจะไว้ชีวิตลูกแต่มึงต้องไปค่ายอำผัวมึงให้กู
2: ฉันเอาข้าวมาฝากให้พี่กินนะจ๊ะพี่ชายก็กินด้วยกันนะฉันเอามาเผื่อด้วยจ้ะ
3: ขอบใจมากนางนวล

0: ี่สั่งเรียบร้อยแล้วจ้ะคือลูกให้ฉันเถอะนะจ๊ะ
1: รับเงินนี้ไปแล้วรีบหนีออกไปจากที่นี่ออกไปจากพระนคร
2: ไม่ต้องกลับมาที่นี่อีก
1: แล้วอย่าปากโป้งเอาเรื่องนี้ไปพูดกับใครไม่งั้นกูตามไปฆ่าลูกมึงแน่

0: นี่คุณฉันรู้ว่าที่สองคนนั้นตายเป็นฝีมือของคุณใช่ไหม
1: ไม่ใช
0: ่ทำไมจะไม่ใช่ฉันรู
1: ้เล็กเล็กใจเย็นก่อนนะเล็กเรารีบไปแจ้งท่านอธิบดีก่อนเถอะเล็กไป
2: ครับฉันว่าแกไปจากตรงนี้ก่อนดีกว่าป่ะ
3: ทำไมคุณเล็กเขาถึงคิดว่าฉันเป็นผู้ร้ายทั้งเขากับฉันก็ไปเจอในอวันนายชัยที่ห้องขังพร้อมกันนั่นแหละ
2: แล้วทำไมแกไม่บอกตั้งแต่แรกแล้วว่าแกก็สืบเรื่องฝิ่นเหมือนกันเพราะว่ามันทำให้ชื่อเสียงของปางมานารางกูลของแกเนี่ยเสียหายแต่ฉันว่าคุณเล็กน่าจะฝังใจตั้งแต่เจอแกครั้งแรกในป่านั่นแ
3: หละทำอย่างกับว่าถ้าฉันบอกเขาไปเขาเชื่อฉันอย่างนั้นนะแล้วมีหนำซ้ำไอ้พวกคาฟินมันเริ่มใส่ร้ายฉันแล้วยังฆ่าคนอีกตอนนี้คุณเล็กยิ่งโกรธเกลียดฉันเข้าไปใหญ่เลย
2: ฉันไม่เข้าใจเลยทำไมเรื่องพวกนี้มันจะต้องวนเวียนอยู่รอบตัวแกเสมอ
3: ฉันก็ไม่รู้แต่ยังไงฉันก็ต้องรู้ให้ได้ว่าพวกมันเป็นใคร

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino